0: น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟให้หน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วสบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนั่นหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาที

0: 8นาทีนะครับโอ้โหนัมเบอร์วันสุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
1: คำถามระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
2: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

0: แสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จะหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับตั้งเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากแหละครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
1: เอาละครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่
1: เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยายเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายท่าหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะ
3: เริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเอง
2: ในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆ

0: ่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์นี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องกล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
0: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย

0: ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำ

0: มาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็น

0: ลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
1: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
2: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
3: เพราะเห

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
7: ได้ได
5: ้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
8: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
9: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
10: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
2: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกใน1564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภาย

0: นอลหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10

0: ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรือว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
3: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่เออ
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
8: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
7: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเรา

0: ้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
3: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
0: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
3: ได้เลย
1: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
0: ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
3: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการ

ื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

าใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทส

0: งสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้ว

ส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของ Peridot เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPeridot ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมาก Peridot จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับ Peridot เช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึ Peridot มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของ Peridot ได้เช่นกันโดยเฉพาะ Peridot เด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบใน Peridot ที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือน Peridot ตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่า Peridot ตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจาก Peridot เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่ Peridot ของเรา Peridot มีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพา Peridot ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลก

เราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ปูนฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยอีก1ชั่วโมงในเรื่องของสระในภาษาไทยอยู่ที่สระของอะไรแล้วลูกตอนนี
1: ้
0: คงรูปไปแล้วเปลี่ยนรูปไปแล้วก็ต้องเหลือสระลดรูปมาเป็นอย่างไรมาดูภาพนี้สรุปในจอนี้เป็นภาพของอะไรเมื่อตอนที่เรามาโรงเรียนวันนี้ใครที่ไม่ได้เดินมาบ้างไม่ได้เดินมาเลยโอเคแล้วมาอย่างไรอ่ะลูกเชฟบอกว่าพ่อแม่มาส่งพ่อแม่มาส่งอย่างไร
2: ขับรถมอเตอร์ไซค์มาครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์มาครับแว่นใส่หมวกกันน็อกก็เปล่า
2: ไม่ได้ใส่ครับ
0: โอ้ไม่ได้นะต้องใส่หมวกกันน็อกทุกคนนะครับถูกกฎหมายถูกกฎจราจรต่อไปน้ำหนาวจ้าน้ำหนาวมาอย่างไรลูก
3: รถประจำทางคร
0: ับรถประจำทางคือรถรับส่งของหนูใช่ไหมคะโอเคเอาละแล้วคนอื่นมาอย่างไรลูกนอกจากรถที่ผู้ปกครองมาส่งพ่อแม่มาส่งปู่ย่าตายายมาส่งรถรับส่งมีใครมาอย่างอื่นไหมมาเครื่องบินไม่มีหรอมายังไงมารถไฟแล้วเธอจะลงที่ไหนหัวหินรถสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็เดินมาใช่ไหมบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกนะทุกคนมาพ่อแม่มาส่งผู้ปกครองมาส่งปู่ย่าตายายมาส่งหรือว่ารถรับส่งใช่ไหมล่ะดีมากแล้วระหว่างที่เราขับรถมาแว่นเปียกเปล่าไม่เปียกเพราะว่าที่โรงเรียนของเราที่หัวหินเมื่อเช้านี้ทำไมลูกฝนมันตกแน่นอนนอกจากนั่งรถมาแล้วก็ฝนตกแล้วเวลาฝนตกต้องทำอย่างไรครูพกอะไรมาด้วยอุ้ยลมพังนี่โมเปียกไหมเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเปียกเปล่าไม่เปียกเลยอันนั้นหุบล้มเก็บโอ้ยไม่ใช่ครูแบบนี้ใช่ไหมล่ะครูก็ตลกเกินไปอ่ะถ้าสังเกตเด็กๆสังเกตคำว่ารถไหมรถสะกดคำว่ารถสิลูกเก่งเด็กๆปลายทางด้วยนะสะกดคำว่าร่มสิ
4: ร
0: อโอมอร่มไม่เอกร่มสังเกตว่ามันผสมด้วยเสียงสระอะไรสระโอทุกคนตอบได้ว่าสระโอนะมาดูการสระโอหรอแล้วสระโอของคำว่ารถและคำว่าร่มเวลาที่มันสะกดเสร็จแล้วรอโอถอรถสังเกตตรงเสียงสระโอแล้วก็คำว่ารถดูซิสิ่งไหนที่มันหายไปแน่นอนสระโอมันหายไปหมดเลยแต่มันยังมีเสียงสระไหมมีเพื่อให้เราสะกดคำนี้ได้สะกดว่ารอโอถอรถมันจึงกลายเป็นสระลดรูปเอ๊ะหายไปไหนคำว่าร่มเหมือนกันสะกดคำว่าร่มอีก1ครั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3
4: รอโอมอร่มไม่เอก
0: เยี่ยมมากรอโอมอร่มไม่เอกร่มสังเกตซิว่าอะไรหายไปอีกแล้ว
4: สระโ
0: อสระโอรูปมันหายไปไหนล่ะดังนั้นเราต้องมาค้นหากันว่าสระโอลดรูปมันจะลดรูปอย่างไรแล้วหายไปอย่างไรเมื่อมีตัวสะกดอีกแล้วใช่หรือไม่แล้วมีกี่รูปแบบถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งไม่เป็นจังหวะไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งพร้อมแล้วมองมาที่หน้ากระดานต้นทางและปลายทางดูซิจุดประสงค์ของเราวันนี้แน่นอนต้องบอกความหมายของสระลดรูปได้2 อ่านเขียนคำที่มีสระลดรูปได้และ3 มีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูความหมายจากใบความรู้ที่9ของคุณครูและของเด็กๆกันนะครับตอนนี้อ่ะมาอ่านความรู้เรื่องสระอะไร
4: สระ
0: ลดรูปมาดูแบบที่1 อ่านเองเก่งจังให้เพื่อนอ่านนำ1คนเด็กๆปลายทางจะเลือกใครดีหน้าที่จะเป็นต้นทางต้นเสียงของเราเอาเซอร์กิตครับจับไมค์เซอร์กิตยืนขึ้นเซอร์กิตต้องอ่านเองนะครูไม่อ่านนำแล้วนะลูกนะเพื่อนๆอ่านตามเซอร์กิตต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงฮึบเก่งมาก1สระโอลดรูปหายไป
3: 1สระโอลดรูปหายไป
0: อ่านตาม
3: สระโอเรียกว่าสระโอ
4: สระโอเรียกว่าสระโอ
3: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
4: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
3: และไม่มีตัวสะกด
4: และไม่มีตัวสะกด
3: เช่น
4: โต๊ะ
3: โป๊ะถ้าคำที่ประสมด้วยสระโอและมีตัวสะกด
4: และมีตัวสะกด
3: สระโอจะหายไปเรียกว่าสระโอลดรูป
0: ปรบมือให้คนเก่งหน่อยจ้า

0: มาคนอ่านนำและคนอ่านตามเลยต้นทางและปลายทางความหมายของเราก็คือสระโอจริงๆแล้วไม่เขียนไว้คร่อมพยัญชนะเห็นไหมลูกพยัญชนะก็เติมตรงกลางลงไปเช่นตอโอโตไมตรีโตเขียนคร่อมพยัญชนะแต่มันจะลดรูปหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดอย่างไรมาดูตัวอย่างกันลูกครูแบ่งช่องตารางเป็นพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและคำที่ได้ดูสิมาสะกดคำนี้พร้อมๆกัน1 2 3แน่นอนพอโอมอผมประสมด้วยเสียงสระโอแต่คำที่ได้สระโอมันลดรูปหายไปหมดเลยใช่ไหมครับคำนี้ละสะกดพร้อมกันว่าแน่นอนประสมด้วยสระโอและมันลดรูปหายไปเหมือนกันเมื่อมันมีตัวสะกดตัวสะกดคำนี้ล่ะออกเสียงให้ชัดซีรอโอบอรบแน่นอนผสมที่เสียงสระโอแล้วก็สระโอลดรูปหายไปเพราะว่ามันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบอใบไม้สะกดเห็นไหมครับคำว่ารบต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทางแน่นอนมอโอดอมดผสมด้วยเสียงสระใดลดรูปหายไปเมื่อมีตัวสะกดต่อไปสะกดคำนี้ถูกต้องจ้าตอโอกกอตกประสมด้วยเสียงสระใดและมันก็ลดรูปหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดใช่ไหมครับคำนี้ล่ะได้คำว่าจบประสมด้วยเสียงสระได้และมันลดรูปหายไปเมื่อมีตัวสะกดใช่ไหมครับนี่คือสระโอลดรูปหายไปหมดเลยคือแบบที่หนึ่งต่อไปแบบที่สองขอตัวแทนต้นทางอ่านหนังสือหนึ่งคนขอเป็นอีกคิวครับส่งมาให้อีกคิวหน่อยอีกคิวยืนขึ้นอีกคิวจะอ่านนำและเพื่อนๆปลายทางและต้นทางทุกคนอ่านตามอีกคิวนะครับถ้าพร้อมแล้วอีกคิวเริ่มเป็นลูกสองสระอัวลดรูป
1: สองสระอัวลดรูป
0: ฝากในเรื่องของรอเรือด้วยนะคำควบกล้ำให้ชัดนะต่อไปมาดูกัน
1: สระอัวเรียกว่าสระอัว
2: สระอัวเรียกว่าสระอัว
1: ใช้เขียนบนใช้เขียนบนและหลังพยัญชนะ
2: ใช้เขียนบนและหลังพยัญชนะ
1: และไม่มีตัวสะกดเช่นกลัวบลัวถ้าคำที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัวว
2: ถ้าคำที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัวว
1: เรียกว่าสระสระอัวลดรูป
0: โอเคปรบมือให้ความพยายามของ EQ หน่อยพยายามที่จะพูดให้ชัดยอดเยี่ยมเพื่อนก็รู้ทันทีว่าต้องออกเสียงให้ชัดใช่ไหมก็เลยชัดเจนหมดทั้งต้นทางและปลายทางสระอัวลดรูปแน่นอนถ้าเกิดว่ามันไม่ลดรูปมันจะเขียนไว้บนก็คือในส่วนของไม่หันอากาศและตัววอเขียนไว้หลังของพยัญชนะแบบนี้เช่นคำว่ากลัวก็ลออัวกลัวเห็นไหมไม่หันอากาศอยู่ด้านบนและตัววออยู่หลังพยัญชนะคำว่าบัวเหมือนกันแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อใดแล้วก็มันจะลดรูปหายไปเหลือเพียงอะไรตัววอเท่านั้นไม่หันอากาศมันจะหายปิ้งไปเลยตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านเองเก่งจังสะกดเองเก่งจังต้นทางและปลายทางพร้อมกันว่าแน่นอนผสมด้วยเสียงสระอะไรอัวแล้วมันก็ลดรูปหายไปบางส่วนเพราะว่ามันมีตัวสะกดเหลือแค่ตัวอะไรวอแหวนมันคือลออัวดอลวดวอแหวนนี่คือเสียงสระอัวต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจังถ้าตั้งใจอ่านทุกคนได้แน่นอนคำว่ากวนผสมด้วยเสียงสระแล้วก็เวลาลดรูปเหลือเพียงตัววอเพราะว่ามีตัวสะกดต่อไปคำนี้ล่ะดออัวงอดวงได้คำว่าดวงผสมด้วยสระอัวลดรูปหายไป

0: ไปบางส่วนเหลือแค่ตัววอเพราะว่ามันมีตัวสะกดต่อไปคำนี้ล่ะได้คำว่าอะไรสะกดเองเก่งจัง
1: บัว
0: บัวบวบรู้จักบวบไหมเป็นอะไรพืชใช่ไหมพืชผักอร่อยเปล่า
1: อร่อย
0: เคยกินผัดบวบเปล่าผัดบวบใส่ไข่อร่อยเปล่า
1: อร
0: ่อยนะชอบกินผักเยี่ยมมากครูก็ชอบผัดบวบนี่ไงคำว่าบวบประสมด้วยเสียงสระอะไรลูกสระตอบพร้อมกันปลายทางตอบแล้วผสมด้วยเสียงสระอะไร
1: อัว
0: และเมื่อมีตัวสะกดลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นนะครับได้คำว่าบวบต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจัง1 2 3ผู้หญิงใครตอบข้อนี้สวยทุกคนเลยใช่ไหมสวยสวยถ้าตอบเบาสวยเบาถ้าตอบดังสวยดังสวยมากแล้วทำไมผู้ชายต้องตอบด้วยล่ะอยากสวยด้วยโอเคมาดูคำว่าสวยประสมด้วยเสียงสระใดลูกสระอัวแน่นอนมีตัวสะกดคือตัวยอลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นได้คำว่าสวยวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวนะครับต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่า
1: สวน
0: สวนใช่ไหมคำว่าสวนประสมด้วยเสียงสระอัวและลดรูปหายไปเมื่อมีนอนหนูเป็นตัวสะกดคือเหลือเพียงตัววอได้คำว่าสวนวอแหวนตัวนี้จึงทำหน้าที่เป็นสระอัวนะครับเยี่ยมมากไต่รูปแบบสุดท้ายก่อนที่ทำกิจกรรมขอคนต้องการจะอ่านยกมือขอเป็นสุภาพสตรีได้ไหมจ๊ะผู้ชายไปสองแล้วแน่ๆนะขอเสียงผู้หญิงบ้างนะพุทธจีบกับบีมใครดีเพื่อนโหวตสิ
1: บ
0: ีมพุทธจีบเสียสละนะบีมยืนจ้านะให้บีมนะแสดงว่าพุทธจีบวิชาอื่นก็อ่านเยอะแล้วใช่ไหมเอาไว้บีมนะวันนี้บีมนะสมานฉันท์ประชาธิปไตยโอเคเต็มที่ทุกที่เหลืออ่านตามเพื่อนลูก3สระเอลดรูป
2: 3สระเอลดรูป
1: 3สระเอลดรูป
2: สระเอเรียกว่าสระเอ
1: สระเอเรียกว่าสระเอ
2: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
1: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
2: และไม่มีตัวสะกดเช่น
1: เจอ
2: บล
1: ือ
2: ถ้าคำที่ผสมด้วยสระเอ
1: ถ้าคำที่ผสมด้วยสระเอ
2: มีตัวสะกดเป็นตัวย
1: อมีตัวสะกดเป็นตัวยอ
2: สระเอจะหายไปบางส่วนเหลือเพียงไม้หน้า
1: เหลือเพียงไม้หน้า
2: และตัวย
1: อและตัวยอ
2: ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด
1: ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด
0: เรียกว่า
2: เรียกว่าสระสระเอลดรูป
1: สระเอลดรูป
0: จ้าปรบมือให้บีมหน่อยบีมอาจจะอ่านตกไปบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมคำว่าและมีตัวยอบีมอ่านเป็นและตัวยอใช่ไหมอ่านตกแสดงว่าเราก็ยังอ่านไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ถือว่าพัฒนาและก็ดีขึ้นมากๆแล้วปรบมือให้บีมหน่อยจ้าแล้วก็ตัวเองทุกคนเลยนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเขาบอกว่าสระเอใช้เขียนคร่อมพยัญชนะเมื่อไม่มีตัวสะกดเช่นจอเจอบอบลอแต่สระเอที่มีตัวสะกดเป็นตัวยอจะลดรูปหายไปบางส่วนเหลือแค่ไม้หน้าแล้วตัวยอจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแบบนี้เราเรียกว่าสระเอลดรูปตัวอย่างเช่นนี่นะไม่มีตัวสะกดจะเป็นรูปแบบนี้นะไม้หน้ากับตัวอเช่นเจอเธอเผลอแต่ถ้ามีตัวสะกดเป็นตัวยอรูปของมันจะกลายเป็นไม้หน้าและตัวอตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวยอทันทีเช่นคำว่าขอยอ อ่านตามครูกันขอเออยอนะตอบด้วยขอเออยอเขยหรือคำว่าลอเออยอเลยเห็นไหมครับว่าสระเออตัวนี้ลดรูปเหลือเพียงไม้หน้าและตัวยอเป็นตัวสะกดรูปของมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างสะกดเองเก่งจัง1 2เริ่ม

0: ไม้หน้ากับอะไรไม้หน้ากับตัวยอแบบนี้นะครับเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรเท่านั้นยอตัวยอเท่านั้นนะคำนี้บ้างสะกดเองเก่งจังเสยใช่ไหมครับเสยนี่ไงผสมด้วยสระเออลดรูปหายไปเหลือแค่ไม้หน้าแล้วก็ตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคำนี้ล่ะสะกดว่าเนยใช่ไหมครับผสมด้วยเสียงสระอะไรต่อพร้อมกันสระอะไรลูกแพ้เด็กๆปลายทางแพ้เพื่อนๆปลายทางแล้วผสมด้วยเสียงสระใดเก่งมากยังสู้ปลายทางไม่ได้นะแล้วก็เหลือเพียงไม้หน้าและตัวยอเมื่อมีตัวยอเป็นตัวสะกดอีก3คำสุดท้ายก่อนที่ทำกิจกรรมถ้าตอบเสียงดังฟังชัดนั่งตัวตรงปลายทางคุณครูของหนูก็จะมีกิจกรรมให้ต้นทางครูก็มีให้แน่นอนอ่ะพร้อมตั้งใจ3คำสุดท้ายสะกดคำนี้ว่าเกยใช่ไหมผสมด้วยเสียงสระอะไรเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวยอจะได้เป็นไม้หน้ากับตัวยอได้คำว่าเกยต่อไปคำนี้ล่ะ1 2เริ่มผสมด้วยเสียงสระใดเมื่อมีตัวยอเป็นตัวสะกดลดรูปเหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยอและคำสุดท้ายสะกดเองเก่งจังว่าเงยผสมด้วยเสียงสระได้เสียงสระเออแล้วก็มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์ลดรูปเหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยออ่ะโปรเมกับตัวเองหน่อยครับหวังว่าจะเข้าใจนะหวังว่าจะเข้าใจสรุปแล้วสระลดรูปมีกี่รูปแบบ3รูปแบบรูปแบบที่1คือสระอะไรลดรูปสระโอลดรูปเช่นรถกับคำว่าร่มนะลดรูปหายไปต่อไป2สระอะไรอีกที่ลดรูปได้สระอัวลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นเช่นลออัวดอลวดไม่หายอากาศจะหายปิ้งไปเหลือแค่ตัววอและ3สระสระอะไรลูกสระเออลดรูปก็คือเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรยอตัวยอนะครับก็จะได้เหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยอนั่นเองดังนั้นกิจกรรมที่ครูนำมาฝากชื่อกิจกรรมว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันว่ากิจกรรมอะไรกิจไม่พร้อมอ่านคำว่ากิจกรรมด้วยอ่านอีกหนึ่งครั้งกิจกรรมนี้คือ
1: กิจกรรมช่วยกันหา
0: เคยดูไหมแบ็คแพ็คอะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยฮะแบ็คแพ็คอะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยฟังวิธีการทำกิจกรรมก็คือถ้าเธอหาสระโอเจอเธอต้องพูดคำว่าสระโอครูเป็นกันล่าแล้วกันสะพายกระเป๋ามาแล้วเธอเอาก็เป็นกันล่าไงนี่ไงกันล่านี่เดี๋ยวนะเธอเห็นแล้วหรอสระโออยู่ไหนเธอเห็นแล้วหรออยู่ตรงไหนนะไม่ได้ยินเลยถ้าเธอเจอแล้วพูดว่าสระโอฉันไม่ได้ยินเลยอะไรนะเจอแล้วอยู่นี่ไงนี่นะวิธีการกิจกรรมมีแค่นี้เดี๋ยวครูจะแจกบัตรกิจกรรมให้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแจกบัตรกิจกรรมกันเลยเด็กๆตอนนี้เด็กๆคงจะมีบัตรกิจกรรมมีบัตรคําแล้วอยู่ที่กลุ่มของเด็กๆปลายทางคุณครูของหนูก็น่าจะแจกให้แล้วใช่ไหมครับมีทั้งบัตรคําที่ทํากี่คํานะลูกทั้งหมด6คํากลุ่มละ6คําต้องพิจารณาว่าช่วยกันหาสระโอสระโอลดรูปคือคำว่าอะไรเมื่อหาได้แล้วสมาชิกในกลุ่มรับหน้าที่เดินมาติดที่หน้ากระดานนะครับคุณครูมีแบ่งแยกไว้ให้มีสระโอลดรูปสระอัวลดรูปแล้วก็สระเออลดรูปทางด้านนี้นะเด็กๆแยกออกมาแบ่งกันออกมาใครจะแปะสระโอสระอัวสระเออจะได้คนละกี่คำลูกคนละ1คำนะแล้วก็เกมที่2ก็คือมาดูลูกมาดูตามหาอะไรอีกสระอัวอะไรนะ
1: สระอ
0: ั
1: ว
0: ฉันคิดว่าเพราะเธอไม่เห็นฉันไม่ได้ยินเลยอะไรนะ
1: สระ
0: อัวอ๋อฉันได้ยินแล้วแก้วหูฉันจะแตกโอเคสระอัว จอไหมเนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่ตรงไหน

0: แล้วสระอัวลดรูปเหลือแค่ตัววอมีคำว่าอะไรบ้างหามานะแล้วก็แน่นอนแบบที่3คือช่วยกันอะไรนะอะไรนะกันโอเคกันราได้ยินแล้วจ้าเจอแล้วใช่ไหมจ้าสระอือนี่ไงโอเคดังนั้นลงมือหา1คนจะได้1บัตรคำแล้วนำมาแปะด้านหน้าได้เลยจ้าเริ่มระดมสมองกันในกลุ่มลูกคำใดที่ว่าต้องแปะตรงไหนโอ้ลดรูปลดรูปหรืออัวลดรูปถ้าพร้อมแล้วทยอยออกมาได้เลยทยอยออกมาได้เลยมาเร็วมาเร็วแปะก่อนเลยแปะเองแล้วก็ตรงไหนก็ได้อะเอี้ยมาหน่อยอะไงจ้าเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมจ้าถ้าเธอได้2คำแล้วไป2คำเลยเพราะเพื่อนไม่มาคนหนึ่งใช่ไหมใครมาโอ๊ยขอโทษต่อแถวเป็น3 แถว 3 แถว 3 แถวตรงนี้1แถวตรงนี้1แถวหยิบไปจ้าถ้าไม่พอขึ้นแถว2ได้สระอ้วนมีใครมาเอาไหมลูกหยิบได้เลยจ้าหยิบไม่ถึงไปต่อแถวลูกใครมาก่อนติดก่อนมาหลังติดหลังเรามีมารยาทใช่ไหมต่อคิวครับผมเก่งมากเลยนี่ใครไม่มีตัวแมกเน็ตต่อแถวไว้เลยขึ้นแถว2ได้ขึ้นแถว2ได้เลยขึ้นแถว2ได้ตรงนี้ก็ได้ใครเสร็จแล้วนั่งที่นะเสร็จแล้วนั่งที่เลยไม่เป็นไรติดก่อนนั่งก่อนดีไหมโอเคเสร็จแล้วนั่งที่นะจ๊ะใครนั่งโต๊ะกลุ่มสุดท้ายเต้นไก่อบไก่ย่างสัจจังอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอยากเต้นวันหลังโอเคนั่งผมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาละถือว่าตั้งใจใครคนไหนที่ยังไม่ติดอีกไหมลูกมีไหมเด็กปลายทางคิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าทุกคนมีส่วนร่วมนะยอดเยี่ยมดังนั้นมาตรวจสอบกันหน่อยเริ่มจากอ่านเองเก่งจังอ่านว่าสระโอรถรูปมีคำว่าอะไรบ้างสะกดสิถูกต้องไหมถูกต้องต่อไปคำนี้อ่านว่าสะกดสิใช้สระลดรูปเปล่าเป็นสระอะไรอัวลดรูปหรือลดรูปผิดนะจ๊ะโอ้ยขอโทษเด้งดึงต่อไปดูซิคำนี้คือคำว่าอะไรขอบคุณจ้าอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: ดก
0: สะกดสิลูกแน่นอนเป็นสระโอลดรูปใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องคำนี้อ่านว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่คำว่าขนมครกนั้นต่อไปคำนี
1: ้
0: ใช่สระโอลดรูปไหม
1: yeah.
0: คือพยางค์ไหนลูกโกหรือสน
1: so.
0: สนเพราะเราสะกดว่าสอ
1: so.
0: จ้าแน่นอนถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะ
1: so.
0: คำว่าอะไรนะ
1: so.
0: ลูกหัวเราะทำไมอะก็ก้นไง so. สะกดซี่หนึ่งสองสามจ้าคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้อ่านว่าถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหมพยางค์ไหนทศหรือแทนที่ถูกทศเพราะเราสะกดว่าแน่นอนเป็นสระโอทำไมลดรูปเมื่อมันมีต ตัวสะกดเรียบร้อยถูกต้องนะครับตรงนี้อ่ะปรมิกับสระโอรสรูปจ้าเก่งมากมาดูกันช่องนี้บ้างเรื่องของสระอะไร
1: อุ
0: วารสรูปมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะครูขอจากซ้ายไปขวาพี่ก็ได้จับกล้องง่ายๆใช่ไหมอ่ะคำแรกอ่านว่าคำว่าดินหรือคำว่าร่วนที่เป็นที่มีสระลดรูปคำว่าร่วนเพราะเราสะกดว่าอะไรลูกรอร่วนมันเป็นสระอัวลดรูปใช่หรือไม่ใช่มันลดเหลือแค่ตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดถูกต้องจ้าคำนี้อ่านว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะ
1: ผู้ป่วย
0: ใครเป็นผู้ป่วยคนที่ไม่ฟังครูแสดงว่าเป็นผู้ป่วยใช่ไหมเพราะมีปัญหาทางด้านการอะไรการฟังใช่ไหมการฟังให้เปล่าโอเคถ้าฟังแล้วยอดเยี่ยมถือว่าได้รับการรักษาแล้วใช่ไหมโอเคมาดูคำนี้ล่ะคำว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรถูกต้องไหมเอ่ยคำว่าเมืองหรือคำว่าหลวงที่มีสระโอลดรูปเอ้ยสระอัวลดรูปหลวงใช่ไหมเพราะเราสะกดว่าอะไรหอหอลออัวงอหลวงเหลือแค่ตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดใช่แล้วคำนี้ล่ะอ่านว่าคำว่าดวงหรือคำว่าอาทิตย
1: ์
0: ดวงเป็นสระอัวลดรูปถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะรวบรวมถูกต้องคำนี้ล่ะถูกไหมถูกต้องคำนี้ละลูก
1: ห
0: ่วงใยถูกต้องไหมคำนี้คือคำว่าอะไรนะโมเซอร์กิตแล้วก็ออโต้ยืนขึ้นยืนขึ้นเลยยืนจ้าอ่านเองเก่งจังเป็นคำที่มีสระอะไรลดรูปลดรูปอย่างไรจับไมค์ช่วยกันลดรูปอย่างไรลูกพูด
2: เมื่อมีตัวสะกด
0: อย่างไร
2: ไม่หันอากาศจะลดรูปออกไปครับ
0: อย่างไรถ้าเพื่อนๆฟังครูเพื่อนๆบอกว่าจำพวกมีกี่พยางจำหรือพวกที่เป็นสระอัวลดรูปคำว่าพวกใช่ไหมพวกลดรูปอย่างไรลดรูปเหลือแค่ตัววอเพราะไม่หันอากาศหายไปเพราะมันมีตัวสะกดต้องอธิบายแบบนี้เพราะ3คนนี้ไม่ค่อยฟังครูเลยอ่ะจำพวกเป็นสระอัวลดรูปใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับ
0: อย่างไร
2: เพราะว่ามันมีตัวสะกดอยู่ข้างหลัง
0: พยางค์ไหนจำหรือพวก
2: พวกครับ
0: ยังไงต่อยิ้มหวานรอเลยเห็นไหมนะเร็วลูกเซอร์กิตช่วยกันออโต้
2: คิดก่อนเนาะ
0: ลดรูปอย่างไรใครช่วย3คนนี้ได้บ้างนี่ไงคำว่าจำกับคำว่าพวกเนี่ยคำว่าพวกออโต้ลูกมันลดรูปอย่างไร
2: ถ้ามีตัวสะกดไม่หันอากาศจะหายไปคร
0: ับ แล้วในที่นี้คำว่าพวกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
2: กอไก่ครับ
0: ครับแต่นี้สระอัวก็เลยลดรูปเหลือแค่
2: วอแหวนครับ
0: วอแหวนครับอ่านว่าอะไรสักสะกดสิ
2: พออัวกอพวกครับ
0: ถูกต้องไหมเพื่อนๆปรบมือให้ออโต้หน่อยแล้วก็นะโมส่วนเซอร์กิตหมับเป็นผลพลอยได้นั่งลงแล้วตั้งใจฟังครูนะจ๊ะมาดูอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งรูปแบบอ่านว่าอะไร1 2 3มีคำว่าอะไรบ้างลดรูปต่อเมื่อมันมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรยอยักษ์ลดรูปเหลือแค่ไม้หน้าและตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคำนี้คำแรกคือคำว่าอะไร1 2 3ถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะปลายทางอ่านพร้อมๆเพื่อนเลยนะระเหยถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหมถูกต้องเลยครูชี้แหล่งครูนะขอโทษจ้าคำนี้ล่ะลูกอ่านว่าถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ละลูกถูกต้องเปล่าถูกต้องเป็นลดรูปนะต่อไปคำนี้อ่านว่าคำว่าเงยหรือคำว่าหน้า
1: เงย
0: ถูกต้องป่ะลูกถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะคำว่าเยาะหรือคำว่าเย้
1: ย
0: ถูกต้องจ้าต่อไปคำนี
1: ้
0: คำว่านิ่งหรือคำว่าเฉยเฉยถูกต้องจ้า

0: คำนี้ล่ะคำว่าอะไรคำว่าเขยคำว่าเขยเป็นสระลดรูปต่อไปคำสุดท้ายคำว่าเปรยสะกดคำว่าเปรยสิปรเอยอเปรยลดรูปนะครับเหลือแค่ไม้หน้าแล้วก็ตัวยอเป็นคำตอบที่ถูกต้องประเมศหมดคนเก่งทุกคนเลยยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมกิจกรรมของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ดังนั้นมาอยู่ที่เรื่องของนักเรียนทุกๆคนบ้างที่จะต้องมาใช้ความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับใบงานของเราก็คือใบงานที่8เรื่องสระลดรูปคุ้นๆไหมต้องมีการโยงเส้นจับคู่คำที่ได้ครูว่ามีคนที่ไม่เข้าใจกติกาและก็ข้อปฏิบัติกลุ่ม1ดีมากกลุ่ม2ยอดเยี่ยมกลุ่ม3ดีเลิศกลุ่ม5ดีที่สุดกลุ่ม4ไม่ขอพูดเพราะว่าเวลาครูอธิบายเสร็จปุ๊บมีคนเปิดหนังสือใช่ไหมคุณครูบอกว่าอะไรกติกาของเราก็คือตั้งใจฟังครูอธิบายให้เสร็จแล้วครูจะบอกว่าให้ลงมือปฏิบัติแล้วค่อยถามอ่ะมาดูกันลูกหาคำที่มีสระลดรูปเช่นบโอนก็ใช้ไม้บรรทัดหรือสีก็ได้นะขีดมาหรือถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ดินสอแล้วใช้สีขีดทับอีกทีนึงเพื่อความสวยๆงามก็ได้นะครับมีทั้งหมดจำนวนเท่านี้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือให้หาคำเหมือนเดิมมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกันจะได้อ่านหนังสือได้ลูกอ่ะครูขอชี้อ่ะอ่านตามครูกันกบ
1: ตก
0: คน
1: ลง
0: บวมง่
1: วง
0: รวย
1: เตย
0: เผย
1: สวย
0: ให้วงกลมล้อมรอบให้สวยงามเหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เปลี่ยนเป็นสระลดรูปบางมีทั้งหมด2 4 6 8 10คำเหมือนเดิมนะครับเข้าหาคำว่ากบอบมาให้แล้วคำอื่นหาเองนะจ๊ะต่อไปแบบนี้บ้างให้เขียนคำที่มีสระลดรูปเขามีคำว่าตัวอย่างคือกออวนอกวนอันนี้เป็นสระอวลดรูปได้ว่าอย่างไรเขียนคำมาด้านหลังนะจ๊ะนออกกอมาไม่ทราบนะจ๊ะทำมาชอเอยออารออวมอรวมพออโงอผงจานะแล้วก็มาอ่านออกเสียงกับคุณครูเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอ่านตามคุณครูกันปวดนกลบสวยบวกเผยผมสดเตยอ่านได้นะเก่งจังไปทางก็น่าจะอ่านได้แล้วเดี๋ยวเรามีเวลาว่างมาเขียนตามคำบอกกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็คงที่จะอยากจะรู้ว่ากิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้ทั้งหมดนี้มันง่ายแค่ไหนก็ต้องลงมือทำโดยที่บทบาทคุณครูให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคลส่วนนักเรียนตั้งใจทำงานมีมารยาทในการอ่านการเขียนซื่อสัตย์ต่อคุณครูซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะครับตั้งใจทำงานให้ดีถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่115จ้าลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจนะ

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติให้ทำอย่างไรยกมือขึ้นเหมือนกับเป็นเชฟเลยใช่ไหมมือลงได้จ้าแล้วก็หันหน้ามาที่หน้ากระดานปรับเก้าอี้ของหนูลูกปรับเก้าอี้ของหนูมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ให้ดีสรุปความรู้กันก่อนแป๊บเดียวเราก็จะเสร็จแล้วง่ายไหมลูกงานวันนี้ง่ายมากใช่ไหมง่ายมาถึงมากที่สุดมีเวลาว่างไปอ่านคำที่เป็นสระลดรูปกับคุณครูของหนูนะครับเด็กปลายทางและต้นทางแล้วก็เขียนตามคำบอกถ้ามีเวลาว่างด้านนอกชั่วโมงซ่อมเสริมเดี๋ยวเราเจอกันเขียนตามคำบอกเก็บคะแนนนะครับสุขสนานของเรากันไปงานวันนี้เดี๋ยวให้กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยงานชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปเด็กๆจะต้องเจอกับในเรื่องของสระอีกไหมนะไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่มีคนฟังใช่เปล่ามีคนฟังแต่มีคนฟังน้อยมากใช่ไหมแสดงว่ามีมารยาทของผู้อะไรยังผู้ไรผู้ฟังใช่เปล่าเนี่ยขนาดตอนเนี้ยยังมีคนทำงานอยู่เลยเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเพื่อนๆปลายทางกระซิบมาว่าเวลาที่ครูกันบอกว่าให้หยุดทำเนี่ยเขาก็หยุดทำแล้วก็ตั้งใจฟังดีมากแต่เพื่อนๆต้นทางหลายคนที่เนี่ยขณะที่พูดเธอมองไปรอบๆสิมีคนยังไม่ทำตามคำแนะนำแล้วข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงของเราเลยใช่ไหมแสดงว่าเพื่อนๆก็ฝากมาบอกว่าทำไมต้องตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็เคารพกฎกติกาเธอนักเรียนทุกคนที่น่ารักชั้นป.3ให้เกียรติคุณครูก็จะให้เกียรตินักเรียนกลับไปให้เกียรติซึ่งกันและกันนะจ๊ะเข้าใจไหมใช่ไหมอ่ะมาสรุปบทเรียนกันก่อนครับเด็กต้นทางและปลายทางวันนี้เรียนเรื่องของสระอะไรไปสระรถรูปมีกี่รูปแบบ1ก็คือสระโอรถรูปหายไป2รถรูปเหลือแค่ตัวอะไรตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดต่อไป3ก็คือรถรูปอย่างไรถ้ามีตัวสะกดเป็นตัวยอยักษ์ถูกต้องครับเด็กปลายทางจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หน้าแล้วก็ตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราคุณครูปลายทางและเด็กๆทุกคนต้นทางและปลายทางเน้นย้ำนะต้องกลับไปอ่านทบทวนความรู้ในหน่วยที่3มีทั้งเรื่องสำนวนไทยทั้งเรื่องสระในภาษาไทยคงรูปสระเปลี่ยนรูปสระลดรูปแล้วก็ต้องนำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่3มาด้วยเพราะว่าครั้งถัดไปคือชั่วโมงของทบทวนชวนสนุกแน่นอนเนื้อหาความรู้ที่เครียดเราจะไม่เครียดแล้วแต่ความรู้ที่คุณครูสอนเด็กๆต้นทางและปลายทางสำนวนไทยในเรื่องของสระให้สมกับชื่อหน่วยที่ว่าอะไรลูกสระน่ารู้คู่ควรสำนวนไทยนี่คือชื่อหน่วยของเราดังนั้นในเรื่องของสระกลับไปทบทวนแล้วก็สำนวนไทยทบทวนที่เน้นย้ำบ่อยๆเพราะว่าชั่วโมงถัดไปต้องใช้ความรู้ของทุกคนในกลุ่มเพื่อมาแข่งขันอะไรกันสักอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าอยากจะได้คะแนนเยอะๆต้องทางและปลายทางไปอ่านทบทวนความรู้เรื่องสระคงรูปเปลี่ยนรูปลดรูปรูปสระต่างๆวิสัญชนีหยาดน้ำค้างพินทุอีฝนทองฟันหนูไปจำมาแล้วก็เรื่องของสำนวนไทยมือไม่พายเอาเท้าราน้ำจับปูใส่กระด้งเข้าหูซ้ายดูหูขวาไปอ่านทบทวนมาแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปในชั่วโมงของทบทวนชวนสนุกวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนที่น่ารักทั้งต้นทางและปลายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขสวัสดีวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงาน

ขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: Podcast ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับและเช่นเคยครับในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องเดิมซึ่งเด็กๆก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าเรื่องเดิมที่เราเรียนกันไปนั้นคือเรื่องอะไร Look at the picture. What do you see in this picture? Family members. ใครคุ้นกับคำนี้บ้างครับคำว่าอะไรบ้างพูดได้เลยลูก Family. Okay. Family. แล้วเด็กๆ ดูคำนี้ครับ Members. Members.เดี๋ยวที่เชื่อจะเดาให้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองเดาดูนะครับว่านักเรียนเห็นชื่อเรื่องนี้กับรูปภาพจะสัมพันธ์กันอย่างไรเด็กๆดูนะครับที่รูปภาพมีหลากหลายมากมีกี่คนเอ่ย How many people are there in this picture
2: Seven
1: โอเคแล้วมีใครบ้างไหนลองตอบเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ลองตอบมาเลยsister brother grandmother grandfather ใช่ไหมครับมีหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นแล้วภาพนี้และชื่อเรื่องนี้สัมพันธ์กันก็คือว่าสมาชิกในครอบครัวนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรลองเดาดูเล่นๆดูเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันของวันนี้บ้างไหนใครลองตอบทีเชิญหน่อยครับจากชื่อเรื่องและภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างตอบเลยลูกใช้ไมค์ได้เลยครับ
0: คำศัพท์ในครอบครัวครับ
1: คำศัพท์สมาชิกในครอบครัว very good เก่งมากเลย vocabulary มีอะไรอีกใครพอทราบได้มั้งว่าวันนี้หนูเรียนไปแล้วหนูจะต้องรู้อะไรจากเรื่องนี้เรามาดูกันดีกว่าไม่เป็นไรแน่นอนเลยครับอย่างแรกก็คือสามารถออกเสียงออกเสียงอะไรเอ่ยคำศัพท์ใช่ไหมครับออกเสียงแล้วบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะครับอย่างที่สองเลยเด็กๆจะได้ฟังข้อความสั้นๆจากทีเชอร์นะเกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวและสามารถตอบคำถามได้อย่างแน่นอนและข้อที่สามออกเสียงสะกดและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองแล้วก็ของเพื่อนได้อย่างแน่นอนเลยครับนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Family Members อย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มกันดีกว่าอย่างที่บอกเลยจุดประสงค์แรกนักเรียนจะสามารถรู้ความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมงั้นเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์กันเลยครับเด็กๆดูที่รูปภาพ Look at the picture รูปแรกเป็นรูปใครครับดังๆครับ Grandfatherเด็กๆออกลงเสียงหนักตรงที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้ grandfather นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3 2 1
2: grandfather
1: และแน่นอนครับมีคุณปู่หรือคุณตาก็ต้องมาดูรูปอีกรูปหนึ่งครับคู่กันเลยเป็นคุณย่าและคุณยายนะออกเสียงว่า
2: grandmother
1: ออกเสียงว่า
2: grandmother
1: โอเคไปดูกันต่อเลยครับและมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นลูกของท่านนะครับเป็นลูกรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยลงเสียงหนักตรงไหน
2: father
1: father
2: father
1: แล้วมาดูอีกรูปหนึ่งครับ
2: mother
1: โอเคไหนลองออกเสียงคุณพ่อใหม่ครับคุณแม่ใหม่ครับโอเคทีเชอร์มีดาวมาวันนี้ถ้าทีเชอร์ชี้ไปที่ไหนลงเสียงหนักที่นั่นนะ
2: Father
1: และอีกรูปหนึ่งล่ะครับ
2: Mother
1: โอเค very good ไปดูกันต่อเลย
2: Brother
1: และรูปนี้ล่ะครับ
2: Sister
1: โอเคและความหมายของรูปนี้คืออะไร น้องชายหรือพี่ชายของเรานั่นเองเราจะใช้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้เพียงแค่คำเดียวก็คือคำว่า brother อยู่ที่บริบทนั้นว่าเด็กๆจะหมายถึงพี่ชายหรือว่าน้องชายของเรานะครับจะง่ายกว่าภาษาไทยเยอะเลยภาษาไทยจะต้องแยกว่าคนไหนเป็นพี่น้องใช่ไหมรูปนี้พี่ชายหรือน้องชายของเราออกเสียงว่าอย่างไรครับ brother โอเค very good มาดูอีกรูปหนึ่งครับพี่สาวหรือน้องสาวของเราออกเสียงว่า
2: sister
1: sister very good เก่งมากๆเลยแล้วรูปของทีเชอร์ไม่ได้นำรูปมาแต่ว่าทีเชอร์จะถามต่อว่าถ้าหมายถึงฉัน
0: me
1: me มีความหมายว่าฉันในภาษาอังกฤษนะครับเวลาเราจะไล่สมาชิกในครอบครัวของเราหมายความว่ามีใครบ้างเนี่ยเราจะสุดท้ายที่ฉัน and me อย่าลืมคำนี้นะไปดูกันต่อเลยLook at the picture family tree อย่างที่เราเคยเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว family tree คืออะไรแผนภูมิครอบครัวหรือแผนภูมิรูปภาพที่เกี่ยวกับครอบครัวของเราหรือแผนผังต้นไม้นะเด็กๆเพราะว่าต้นไม้มีลักษณะอย่างไรครับแผ่กิ่งก้านออกมาใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยไปดู family tree เลยFamily tree ของทิชปามทิชปาม's family นี่คือครอบครัวของทิชปามมีใครบ้างเด็กๆ ดูที่รูป

0: ครับเริ่มต้นจะต้องตามลำดับอาวุโสฟาเชอร์มีกี่คนครับ How many people are there in my family 5 people เก่งมากๆเลยครับ5 people นะและเรามาบอกว่ามีใครบ้างเราจะต้องใช้ประโยคนี้ครับ There are จำได้ไหม There are แล้วตามด้วยสมาชิกเลยจนสุดท้ายที่ท้ายประโยคก็คือ and me เดี๋ยวชิชปามจะลองบอกก่อนนะครับ There are father motherbrother sister and me แบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครมีพี่ชายหรือน้องสาวพี่สาวที่มีมากกว่า1คนเด็กๆสามารถบอกจำนวนไปได้เลยเช่น there are my father my mother two brothersister and me แบบนี้นั่นเองครับสามารถใส่ตัวเลขจำนวนของพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายลงไปในประโยคได้เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ใส่จำนวนมากกว่า1ขึ้นไปจะต้องเติม s ในหลังคำศัพท์นั้นเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วเนาะไปดูกันต่อเลย there are 5 people in my family ถูกต้องแล้วครับLet's learn ของเรายังจำได้ไหมคำถามที่เราใช้ในการถามเพื่อนๆว่าคุณมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนถามด้วยประโยคไหนครับ How ถูกต้องแล้วครับแต่ทีเชอร์ขอความมั่นใจหน่อยนักเรียนทุกคนตอบถูกแล้วนะขอความมั่นใจตอบเสียงดังๆเลยครับ 3 2 1โอเค How many people are there in your family? อีกรอบครับ
1: How many people are there in your family?
0: ตามนะ How many people?
1: How many people
0: are there?
1: Are there
0: in your family?
1: In your family
0: How many people are there in your family?และวิธีการตอบนะครับ there are และตามด้วยจำนวนของสมาชิกในครอบครัวตามด้วยคำว่า people มีความหมายว่าคนสมมุติว่ามี5คนละครับตอบว่า
1: there are
0: มี9คน
1: there
0: are เท่าไหร่นะครับThere are 9 people. Okay. There are 5 people in my family. การที่เราเติมคำว่า in my family แปลว่านั่นคือสมาชิกของครอบครัวของฉันมันจะมีความหมายที่ชัดเจนมากกว่านะครับลองออกเสียงประโยคสุดท้ายให้ฟังหน่อยครับ There are Again pleaseOkay, number 5, stand up, please. Number 5. Okay. ตอบเตรียมตอบคำถามทีเชอร์นะครับสกิดฟังทีเชอร์นะ How many people are there in your family?
2: There are 4 people in my family.
0: Very good. There are 4 people in your family. Family ของสกิดมีทั้งหมดกี่คนครับ4คนถูกต้องไหมครับโอเคเก่งมากๆ sit down please how many brothers do you have how many brothers do you have เด็กๆคิดว่าทีเชอร์ถามประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับคุณมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คนและวิธีการตอบก็คือ I have แล้วก็ตามด้วยจำนวนของพี่ชายถ้ามี1คนเราจะตอบว่า I have one brother แล้วถ้ามีพี่ชายหรือน้องชายรวมกันแล้วทั้งหมด3คนจะต้องตอบประโยคไหนใครตอบได้ raise your hand โอเค อ่ะลูกเมทันฟังคำถามทีเชอร์นะครับ How many brothers do you have?
2: I have three brothers.
0: I have three brothers. อีกรอบครับ again please.
2: I have three brothers.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องแล้วครับถ้าใครมีมากกว่าก็สามารถเติมจำนวนและก็เติม s ไว้หลังคำว่า brother ได้เลยครับแล้วถ้าทีเชอร์ถามว่า how many sisters do you have ไหนใครมีพี่สาวน้องสาวมีนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ touch your ear แล้วก็ rest your hand พูดจิบHow many sisters do you have?
2: I have one sister.
0: I have one sister. Okay, sit down. แล้วถ้าใครมีมากกว่า1คนเราจะต้องเติมอะไรครับจำนวนหรือตัวเลขและตามด้วย sister ที่เติม S. Very good. เก่งมากๆเลยเอามือลงก่อนเดี๋ยวไว้ไปตอบคำถามถัดไปคำถามนี้ใครจำได้ถ้าเราไม่มีพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวเลยเราจะใช้ประโยคไหนครับ I have อะไรเอ่ย
1: I have
0: หรือ sister ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับ I have no sisters I have no brothers นี่คือการที่เราเป็นลูกคนเดียวเราสามารถตอบแบบนี้ได้ว่าเราไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวเราไม่มีพี่ชายหรือน้องชายด้วยประโยคไหนครับ I have no sisters or no brothers ได้เลยนะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถาม number 10โอเค Santa please มีพี่สาวน้องสาวไหมครับมีไหมเอ่ย
2: no
0: โอเค how many sisters do you have
2: I have no sister.
0: เติม S ด้วย. I have
2: no sisters.
0: Very good. เดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนปลายทางบ้านนะครับ ให้นักเรียนส่งเสียงดังๆได้เลยนะ. How many sisters do you have? เก่งมากๆเลยครับ รบกวนครูปลายทางนะครับ ช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ เราไปดูกันต่อเลยนะ นักเรียนปลายทางในต้นทางพร้อมที่จะทำดู family tree ของใครครับ คนนี้ John's family เด็กๆลองพิจารณาดูครับว่าจอห์นเนี่ยครอบครัวของจอห์นมีกี่คน ลองดูนะ ฟังคำถามจากทีเชอร์นะว่ามีกี่คนมีใครบ้างมีใครบ้างและจอห์นอยู่ตรงนั้นใครพิจารณาเรียบร้อยแล้วครับพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะงั้นมาฟังคำถามจากทีเชอร์นะครับและใครตอบได้ให้ยกมือขึ้นและก็ลุกขึ้นได้เลยนะครับ How many brothers does John haveHow many brothers does John have? You stand up.
2: He has one brother.
0: He has one brother. ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์ขอดูหน่อยถูกต้องครับต่อไปให้จันกล้ายืนขึ้นเป็นผู้ถามคำถามที่สองและใครตอบได้ให้ยกมือนะหลังจากที่ต้นกล้าตั้งคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นได้เลยอ่ะ 3 2 1
2: How many sisters does John have?
0: ทีเชอร์เห็นสะกิด
2: He has two sisters.
0: He has two sisters. ถูกไหมครับถูกต้องและเด็กๆ ดูนะคำตอบนี้ถ้ามีมากกว่า1ใช่ไหมครับถ้ามีมากกว่า1นะเด็กๆ เขาจะต้องเขียนตัวเลขปึ้งแล้วก็เติมอะไรครับ
1: yes.
0: เติม S แบบนี้นั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้คำถามแรกจอห์นมีพี่ชายน้องชายกี่คนนะครับ
1: 1
0: เพราะฉะนั้นจะเติม S ไหมครับ ไม่นะครับอ่ะแล้วต่อด้วยสกิท stand up please ถามคำถามที่3ต่อและใครสามารถตอบได้ให้ยกมือเอามือลงก่อน
2: How many people are there in his family?
0: How many people are there in his family? อ่ะ you
2: There are 6 people
0: Again please
2: There are 6

0: There are six people very good เก่งมากๆเลยอ่ะเด็กๆครับลองทวนคำถามนี้อีกรอบนึงทีเชอร์จะสุ่มตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับ Number 21 Stand up please Number 21ส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยตอบคำถามทีเชอร์นะครับตอบคำถามที่1ทีเชอร์นะโดยใช้คำตอบนี้ในการตอบนะครับ How many brothers does John have?
1: He has one brother.
0: Very good. ต่อไป number 24. Number 24. เตรียมฟังคำถามทีเชอร์นะครับคำถามที่2นะ How many sisters does John have? How many sisters does John have? He
1: has two sisters.
0: มี S ไหมอีกรอบหนึ่งครับ
1: He has two sisters.
0: Very good. He has two sisters. ต่อไป number 30. 30. 30มีไหมครับ Stand up please. Okay.ฟังคำถามทีเชอร์นะครับและตอบคำถามนะ How many people are there in his family? How many people are there in his family? ตอบเลยครับด้วยประโยคนี้ There are
1: six people.
0: Again please.
1: There are six people.
0: Very good. เก่งมากๆค่ะนั่งลงครับโอเคเด็กๆครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูใช้วิธีในการสุ่มนะทุกคนอาจจะยังไม่ได้ตอบแต่มีความอยากตอบอยู่เรามาทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ตอบทุกคนเลยเด็กๆฟังกิจกรรมของทีเชอร์นะครับ Let's practice ของเรานั่นคือการจับคู่สนทนาโดยการเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆก็ได้นะเด็กๆครับและวิธีการเรามาดูที่ใครครับครอบครัวของใครครับ Kim'sfamily ครอบครัวของใครครับ
2: ค
0: ิมเด็กๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเขามีใครบ้างมีกี่คนในครอบครัวนี้และเด็กๆจะต้องใช้คำถามนี้และวิธีการเราสมมุติว่าเราจับคู่กัน1คู่จะมีกี่คนครับ1คู่จะมีกี่คนครับ2คนคนที่1ถามคำถามนี้คนที่2ตอบคนที่2ถามคนที่1ตอบคนที่1ถามคนที่2ตอบแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนคู่นะถ้านักเรียนใช้วิธีนี้เด็กๆจะได้ตอบถามตอบกันทุกๆคนเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังครับ Are you ready?
3: Yes.
0: Are you ready?
3: Yes.
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับ Are you ready?
3: Yes.
0: Okay. Let's go. เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ใช่ใช่ลูกอะไรลูก brother เติม s ด้วยลองสิลูกใครเป็นคนถามก่อนถามเกี่ยวกับพี่ชายก่อนนะ

อ่ะลองสิลูกลองคู่กันเลยอ่ะลองหนึ่งคำถาม

เด็กๆครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวเรามาตอบคำถามทีเชอร์พร้อมๆกันนะครับร่วมกันกับเพื่อนปลายทางด้วยนะคำถามพร้อมกันถ้าตอบได้แปลว่านักเรียนได้ฝึกเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเราตอบครอบครัวของใครครับ Kim's family okay how many brothers does Kim have how many brothers does Kim have ตอบพร้อมกันเลยลูก she hasShe has She has two brothers. Very good. เพราะว่าเขามีกี่คนครับเด็กๆคิมคือคนนี้เขามีพี่ชายน้องชายกี่คนรวมแล้ว One and two 2คนเก่งมากๆเลยต่อไปครับ How many sisters does Kim have? How many sisters does Kim have? มีพี่สาวหรือน้องสาวกี่คนครับVery good. She has no sisters. เขาไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวนะใช่ไหมใช่ไหมครับต่อไป How many people are there in her family? ตอบครับตอบคำถามนี้ There are seven people. Very good. มีทั้งหมด7คนเด็กๆตอบคำถามได้ถูกต้องทุกคนเลยเอาล่ะครับเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำในแบบฝึกหัดนั่นเองครับแบบฝึกหัดของเราเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดมาได้เลยนะ

ด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับใบงานที่3 How many people are there in your family? Students open page 34Open page 34เปิดไปหน้าที่34นะครับเราจะเห็นใบความรู้และใบงานนะนักเรียนปลายทางหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า34ได้เลยครับเด็กๆเปิดไปที่หน้า34หรือยังครับเรียบร้อยไหมเปิดแล้วนะเด็กๆ ดูที่ใบความรู้ที่1เด็กๆทราบแล้วเหรอว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นต้องฟังก่อนทุกครั้งที่จะทำอะไรต้องฟังเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะครับเปิดมาเรายังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรต้องมาฟังทีเชอร์ว่าทีเชอร์จะให้นักเรียนทำอะไรนะครับเด็กๆดูใบงานที่3และหน้าแรกจะมีใบความรู้ที่1อยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมีกี่ครอบครัวครับใบงานที่1 2 มีของใครบ้างครับJane family and Sam family มี2ครอบครัวนะที่เด็กๆจะต้องทำความเข้าใจก่อนทีเชอร์บอกแล้วว่าครั้งแรกที่เราอ่านในใจหรือว่าทำความเข้าใจอยู่เด็กๆจะต้องสามารถขีดเขียนได้เลยหรือคำไหนที่ไม่ทราบสามารถยกมือถามได้แต่ตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนอ่านในใจและทำความเข้าใจว่าครอบครัวของเจนมีกี่คนมีใครบ้างครอบครัวของแซมมีกี่คนมีใครบ้างตอนนี้เริ่มอ่านในใจได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งสามารถขีดเขียนขีดตัวเลขได้เลยนะครับว่าเขามีกี่คนหรือมีใครบ้างคำศัพท์สำคัญเช่น family members เนี่ยเด็กๆสามารถขีดเส้นใต้ได้เลยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องมานับใครทีหลังนะเด็กๆครับลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: ต่อไปเป็นครอบครัวที่2ได้เลยครับเด็กๆครอบครัวที่2ในลองอ่านในใจและพิจารณาดูครับว่าแซมเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครอบครัวของเขาและก็มีใครบ้างคำถามที่ว่ามีใครบ้างนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้ได้เลยนะถ้าเจอ brother sister mother father แบบเนี้ยขีดไว้ก่อนเราจะได้มานับได้ทีหลังเดี๋ยวค่อยทำพร้อมกันเด็กๆอย่าเพิ่งทำใบงานนะเดี๋ยวค่อยทำพร้อมกันกับทีเชอร์เด็กๆครับ look at me please ดูที่ทีเชอร์ดูที่ดาวเร็วดูที่ดาวดูที่ดาวเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจครอบครัวแรกกันพร้อมๆกันเด็กๆจะได้มีความเข้าใจนะว่าครอบครัวของเจนส์เนี่ยเจนส์ family เนี่ยมีใครบ้างพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วมาอ่านตามทีเชอร์นะเพื่อเด็กๆจะได้เข้าใจและออกเสียงอย่างถูกต้องตามหลักนะครับ hello everyoneHello everyone. My name is Jane. I am 7 years old. I will tell you about my family. My family is not big.I live with my father. My mother. My sister. ถ้าเสียงไม่ดังที่จะให้อ่านอีกรอบนะ My two brothers.
1: My two brothers.
0: And me.
1: And me.
0: I love my family.อีกรอบนะครับ Hello everyone
1: Hello everyone
0: My name is Jane
1: My name is Jane
0: I am 7 years old
1: I am 7 years old
0: I will tell you
1: I will tell you
0: About my family
1: About my family
0: My family is not bigI live with my father.
1: I live with my father.
0: My mother.
1: My mother.
0: My sister.
1: My sister.
0: My two brothers.
1: My two brothers.
0: And me.
1: And me.
0: I love my family.
1: I love my family.
0: เด็กๆดูครับว่าเจนเนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ย7ปีนะอายุ7ขวบนะครับเขากำลังจะมาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเขามีใครบ้างและเขาอยู่กับใครเขาบอกว่า my family is not big เขาเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ไหมใหญ่หรือไม่เพราะว่า is not big เป็นครอบครัว small เล็กๆนะ I live with เขาอาศัยอยู่กับใครบ้างไปดูที่คนแรกเขาเรียงไว้กับMy father คือ1คนแล้วนะ My mother เป็นอีก1คน My sister 3แล้ว My two อะไร two brother 1เด็กๆเขียนไปได้เลยนะ teacher เนี่ยสอนให้นักเรียนได้ขีดเขียนเขียนไปเลยเนี่ยเจอคำสำคัญแบบนี้แบบนี้แบบนี้And me มีใครขีดตามทีเชอร์บ้างไหมตอนที่ทีเชอร์ให้นักเรียนอ่านในใจนักเรียนฝึกไว้นะครับเราจะได้พอรู้ว่าต่อไปเราต้องตอบว่ายังไงคำถามต่อไปก็คืออยู่กี่คนอยู่1คนนักเรียนก็ขีดเลข1ไปเลย My sister และ two brother ขีดเขียนเลขอะไรลูกเขียนเลข2ไว้นักเรียนจะได้มานับบวกได้เลย And me มีคือบวก1ใช่ไหมครับต้องบวกไปด้วยแบบนี้เด็กๆดูครับว่าครอบครัวของเจนมีทั้งหมดกี่คนตอนนี้6คนไหม1 2 3 4 5 6คนแบบนี้นักเรียนก็สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปตอบคำถามในการทำกิจกรรมต่อไปได้เลยเด็กๆครับแซมแฟมิลี่บ้างเตรียมอ่านออกเสียงพร้อมกับทีเชอร์นะ
2: 3 2 1 Hello my friends.
1: Hello my friends.
2: I am Sam. I will tell you about my family.
1: I will tell you about my family.
2: My family is big. I live with my grandfather.
1: My grandmother.
2: My mother. My uncle. My aunt.
1: My brother. My two sisters.
2: And me.
1: We are happy family.
0: เด็กๆลองทำแบบทีเชอร์สอนสิครับว่าขีดคำสำคัญและใส่ตัวเลขได้เลยตอนนี้ทุกคนต้องทำนะครับทีเชอร์จะดู
2: เมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมในใบงานที่3ลงมือได้เลยครับ

ข้อแรกเขาให้นักเรียนวงกลมไปเลยนะครับตัวเลขแล้วก็ใส่ตัวเลขได้เลยนะใช่ครับเขียนเลยแบบนี้ครับผมด้านล่างข้อ C เห็นไหมครับข้อ C D R เนี่ยมีใครบ้างลูก

0: ใส่รายละเอียดไปว่าเขามีใครบ้างเช่น mother sister ตรงนี้ใส่รายละเอียดไปลูกว่าเขามีใครบ้างมี mother father เขียนคำศัพท์นั้นลงไปครับมีไหมข้านี้เหรออ่ะเด็กๆดูที่แซมส์ทิชเชอร์จะเปลี่ยนไปหน้าแซมแล้วเพราะหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูของแซมบ้างเด็กๆดูตรงนี้ครับข้อมูลของแซมเนี่ยเขามีพี่ชายกี่คนทิชเชอร์ถามว่าครอบครัวของแซมมีพี่ชายกี่คนเขามีพี่ชายกี่คน1คนเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆดูตรงนี้เราจะเติมอะไรครับเด็กๆขีดเส้นแบบนี้ได้เลยเพราะว่าทิชเชอร์ทำเผื่อมาว่าเด็กๆซ้ำนับได้มากกว่า1แบบนี้แต่จริงๆแล้วครอบครัวของแซมเขามี brother เพียงแค่คนเดียวเด็กๆก็ใส่เลข1ไปเลยนะครับแบบนี้ครับผมลุงเด็กๆสังเกตไหมครับว่าจะมีครอบครัวใหญ่ขึ้นมาครอบครัวใหญ่ของแซมเนี่ยมีคำศัพท์ไหนเพิ่มขึ้นมานะใช่แล้วก็คือคุณปู่คุณตาแล้วก็คุณย่าคุณยายเขามี uncle ด้วย uncle and aunt ก็คือคุณลุงและคุณป้านั่นเองนี่ถ้า2 sister ต้องมี S อยู่แล้วลูกแต่ว่าถ้ามี1เติมไม่เติม S ขีดตรงนี้ไหนลูก
1: กระบาดเล็กพอมั้ยเพื่อน
0: อุ๊ยทำไมกระบาดใหญ่จังลบให้สะอาดเดี๋ยวนี
1: ้เขาบอกว่ากระบาดเล็กพอมั้ยก็เพื่อนบอก
0: แบบนี้คือหนูต้องเอาคำศัพท์นี้ลงมาลูกนะเอามือออกมีใครบ้างที่หนูขีดไว้เช่น mother father แบบนี้ใช่ไหมหนูก็เห็นว่า there are father mother sister อะไรแบบนี้ใช่เด็กๆครับเรายังมีอีกกิจกรรมนะครับตอนนี้ให้นักเรียนเปิดไปอีกหนึ่งหน้าเปิดไปได้เลยครับเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเปิดไปอีกหนึ่งหน้านะครับหน้าถัดไปได้เลยเป็นกิจกรรมใบงานที่4เด็กๆ ดูที่หน้าจอก่อนและออกเสียงกันชื่อเรื่องใบงานก็คือ Family Survey คือการสำรวจ Survey คือการสำรวจนั่นเองเด็กๆจะต้องสำรวจเพื่อนของนักเรียนเองรอบนี้และรอบนี้จะต้องสำรวจเพื่อนของนักเรียนครอบครัวของเพื่อนของนักเรียนว่าเขามีใครบ้างมีกี่คนด้วยเด็กๆจะต้องดูในตารางนี้ครับเด็กๆครับสมมุติว่าเด็กๆ sit properly look at me และดูวิธีการทำกิจกรรมนี้นักเรียนเดินถามเพื่อนด้วยการถามชื่อของเขาก่อนดูที่ข้อ0 example for example คือ teacher ไปถามชรินสามารถเขียนชื่อเล่นของเขาก็ได้นะครับถามชรินว่านักเรียนก็เขียนชื่อชรินลงไปและถามครอบครัวจำนวนของสมาชิกของครอบครัวของเขาด้วยคำถามว่า How many people are there in your family เด็กๆดูครับว่าเขามีใครบ้างชรินมีครอบครัวมีสมาชิกกี่คนครับ4คนเด็กๆก็เขียนเลข4ได้เลยเด็กๆเขียนเลข4ได้เลยนะครับและมีใครบ้างครับมีใครบ้าง Grandmother Fathermother and brother เขามีสมาชิกคนใดนักเรียนคิดติ๊กถูกได้เลยเข้าใจไหมครับนักเรียนปลายทางครับนักเรียนเดินสำรวจเพื่อนของนักเรียนนะครับจำนวน5คนจากนั้นให้นักเรียนถามจำนวนในสมาชิกของครอบครัวของเพื่อนของนักเรียนว่ามีกี่คนนักเรียนใส่ตัวเลขลงไปจากนั้นติ๊กถูกในช่องที่เป็นคำศัพท์ที่ครอบครัวของเพื่อนนักเรียนมี ถ้าพร้อมแล้วลงมือเดินสำรวจได้เลยครับคำว่าอะไรนะครับสะเอมอ่ะเขียนภาษาไทยไปก่อนลูกเพื่อความรวดเร็วนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนภาษาไทยได้เลยนะครับเด็กๆครับเพื่อความรวดเร็วเขียนชื่อเป็นภาษาไทยได้เลยเขียนชื่อเพื่อนเป็นภาษาไทยได้เลยไปต่อไม่ต้องเขียนข้อศูนย์ไปเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยไหนคะเด็กๆรู้ไหมว่าเราจะใช้ประโยคไหนในการถามเพื่อนประโยคนี้ดูบนกระประกอบไปด้วยได้เลยนะครับเด็กๆใช้คำถามนี้และในคาบนี้ทีเชอร์จะมีรางวัลสำหรับคนที่สามารถสำรวจเพื่อนได้5คนภายในคาบเรียนวันนี้ได้เตรียมตัวได้เลยพุทจีบทำหน้านั้นก่อนลูกทำหน้าถัดไปก่อนลูกเป็นถามได้เลยครับทำไมเป็นการสำรวจที่เงียบมากเลยวันนี้ยาย่าเหรออ่ะให้ข้อมูลเพื่อนด้วยลูกอ่ะถามเลยพูดจีบอยู่ไหนมาให้ข้อมูลเพื่อนด้วยครับ grandfather อันนี้ father อันนี้ปู่อันนี้พ่อEverybody time is up หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วเด็กๆกลับ back to your seat in 5 4 3 2 1 โอเคเด็กๆครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะครับสามารถนำไปถามเพื่อนได้ในเวลาว่างนะ Seat properlyเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บไปตรวจนะครับเอาละครับมาแรปอัพกันดีกว่าเป็นการอะไรเอ่ยสรุปการเรียนรู้ในวันนี้นะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูกันเลยครับออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันครับเด็กๆดังๆหน่อย

0: เด็กๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว family members ไปแล้วนะครับและเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเป็นเรื่อง aspirants นะครับไหนมีใครเคยได้ยินไหม aspirants ยังไม่เคยเป็นเรื่องใหม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนในคาบต่อไปนะครับและทุกๆคาบทุกๆวิชานักเรียนจะต้องมีความตั้งใจเพื่อที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับและวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วครับ
1: Class ready

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ย

เป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของแกนสมมาตรนะคะแต่จะเป็นเรื่องจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมวงรีรูปหลายเหลี่ยมและรูปอื่นๆนั่นเองนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องจำนวนแกนสมมาตรของรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทดลองพับรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆขนาดต่างๆนักเรียนก็ได้ทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมมีแกนสมมาตรกี่แกนรูปสามเหลี่ยมมีแกนสมมาตรกี่แกนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะคะรูปต่อไปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้ามีตอบด้วยว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะรูปแรกรูปที่2 3 4 5 6เริ่มตั้งแต่รูปที่1เลยค่ะนักเรียนรูปที่1เป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม
1: ่
0: มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ1แกนแต่เป็นแกนสมมาตรในแนวไหนคะลูก
1: แนว
0: ถ้าเราวาดแกนสมมาตรเราก็จะวาดเป็นแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเรานะคะพับแล้วสองข้างของแกนสมมาตรทับสนิทพอดีนะคะจากการตรวจแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูได้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนใช่ไหมคะลูกมีบางคนนะคะเขียนว่าแกนสมมาตรเป็นแนวนอนแบบนี้คิดว่าได้ไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะเราไม่สามารถพับในแนวนอนแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนะคะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรแค่1แกนเท่านั้นนะคะต่อไปรูปที่2รูปที่2เป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปนี้แต่ละด้านเท่ากันไหมคะลูก
1: ไม่
0: เท่ากันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่ด้านไม่เท่ากันรูปนี้มีแกนสมมาตรไหมคะไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะต่อไปรูปที่สามรูปที่สามเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะรูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นยังไงคะนักเรียนยาวไหมคะ
1: ยาว
0: ใช่ไหมลูกมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมมีแกนสมมาตรไหมคะรูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมคะลูกเพราะว่ารูปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทดลองพับจะเป็นยังไงคะจะสั้นกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามกันแบบนี้ก็จะอยู่ตรงกันใช่ไหมคะเมื่อเราพับแล้วทำให้สองข้างทับกันสนิทแต่รูปนี้มุมอยู่ไม่ตรงกันเมื่อเราพับแหลมๆด้านนี้ก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ทับกันไม่สนิทเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะเราสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการพับใช่ไหมคะแต่จากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทดลองพับแล้วทำให้นักเรียนนะคะสามารถมองภาพและหาจำนวนแกนสมมาตรได้คุณครูทราบได้จากการตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนสามารถหาแกนสมมาตรได้หรือไม่ได้นะคะต่อไปรูปที่4รูปที่4เป็นรูปอะไรคะ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีด้านเท่ากันบ้างไหมคะ
1: มี
0: เท่ากันกี่ด้านคะลูกเท่ากัน3ด้านเลยไหมกี่ด้านเอ่ยจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่สั้นกว่าเพื่อนมีด้านเท่ากัน2ด้านดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะถ้าเท่ากันแค่2ด้านแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตรกี่แกนแค่1แกนเท่านั้นนะคะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรเพียงแค่1แกนเท่านั้นต่อไปอีก1รูปรูปที่5รูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีด้านเท่ากันทุกด้านไหมคะเท่ากันทุกด้านเลยเมื่อด้านเท่ากันทุกด้านเวลาเราพับครึ่งหรือว่าพับแบ่ง เวลาเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทมีอยู่กี่แกนคะลูกแกนสมมาตรมีทั้งหมด3แกนตามมุมเลยนะคะ1แกนมุมนี้อีก1แกนมุมนี้อีก1แกนดังนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้ชื่อว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะมีด้านเท่ากันทั้ง3ด้านมีมุมเท่ากันทั้ง3มุมมีแกนสมมาตร3แกนนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนต่อไปรูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรคะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรกี่แกน2แกนเอ๊ะใช่4แกนแบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมั้ยนะไม่ใช่ใช่มั้ยคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรแค่2แกนคือแกนตั้งตรงกลางใช่มั้ยคะกับแกนนอนตรงกลางนั่นเองทะแยงได้มั้ยคะลูกพับเฉียงๆแบบนี้ได้มั้ยไม่ได้ทับกันไม่สนิทนะคะแสดงว่าแกนเฉียงๆตรงนี้ไม่ใช่แกนสมมาตรเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีแกนสมมาตรแค่2แกนเท่านั้นซึ่งการหาจำนวนแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะการหาแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรนะคะลูกรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่เมื่อเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทใช่ไหมคะรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะก็จะเป็นรูปที่พับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รอยพับของเรานะคะที่เกิดจากที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปนะคะที่ทำให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทเราเรียกว่าแกนสมมาตรนั่นเองแกนสมมาตรก็คือ

รอยพับนั่นเองนะคะแล้วรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือรูปที่เราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทนั่นเองนะคะซึ่งความรู้เรื่องแกนสมมาตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมวงรีรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็รูปอื่นๆนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถระบุจำนวนแกนสมมาตรของรูปที่มีแกนสมมาตรได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะซึ่งรูปแรกนะคะที่เราจะมาหาจำนวนแกนสมมาตรนะคะก็จะเป็นวงกลมนั่นเองนะคะกิจกรรมแรกก็คือการหาแกนสมมาตรของวงกลมซึ่งกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูค่ะแจกกระดาษนะคะที่ตัดเป็นรูปวงกลมขนาดต่างๆให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งต้นทางของเรานะคะคุณครูได้แจกกระดาษรูปวงกลมนะคะให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วอยู่ในถุงซิปนะคะโรงเรียนปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับรูปวงกลมที่คุณครูแจกให้แล้วนั้นให้นักเรียนนะคะตรวจสอบว่าวงกลมที่ตนเองได้รับนั้นเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้าเป็นนะคะเพราะอะไรถึงเป็นนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะสามารถตรวจสอบได้แล้วว่าวงกลมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่นะคะถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรมีกี่แกนนะคะและให้เขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรของทุกแกนไว้ด้วยนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมายังมีนักเรียนบางคนเขียนเป็นเส้นตรงเลยนะแต่ชั่วโมงนี้ขอเป็นเส้นประนะคะนักเรียนเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยเขียนให้ครบทุกแกนเลยนะคะในระหว่างทำกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนนะคะทำตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับนะคะแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ดีว่าใครจะตรวจสอบวงกลมวงไหนนะคะแล้วก็ผู้นำของแต่ละกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มนั้นก็ช่วยกำกับดูแลเพื่อนด้วยนะคะอย่าให้มีการทะเลาะกันภายในกลุ่มหรือมีคนนะคะที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะหากนักเรียนมีความไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยใดๆให้ยกมือสอบถามคุณครูได้เลยนะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมด้วยนะคะและตอบคำถามเมื่อมีนักเรียนนะคะถามคำถามนักเรียนมีข้อสงสัยนั่นเองนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้หาจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมครบทุกกลุ่มแล้วไหนใครได้แกนสมมาตรกี่แกนบ้างกลุ่มที่หนึ่งลูกหนูได้แกนสมมาตรกันกี่แกนคะ
1: 4
0: ได้4แกนกลุ่มที่2ได้แกนสมมาตรของวงกลมกี่แกนคะ
1: 6
0: บางคนได้5บางรูปได้6นะคะกลุ่มที่3ได้กี่แกนคะลูก4กลุ่มที่4ได้กี่แกนคะ
1: 4
0: กลุ่มที่5ได้กี่แกนคะได้5แกนใช่มั้ยคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่ได้4แกนออกมานำเสนอซิหาอย่างไรนะถึงจะได้4แกนเดี๋ยวให้กลุ่มที่3กลุ่มที่3ออกมานำเสนอนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะชูให้เพื่อนดูเลยค่ะลูกนี่นะแกนสมมาตรที่เพื่อนหาได้นะคะได้ทั้งหมดกี่แกนคะลูก
2: 4ค่ะ
0: 4แกนหนูตรวจสอบโดยวิธีการอะไรคะ
2: พับค่ะ
0: ตรวจสอบโดยวิธีการพับ

นะคะอ่ะตรวจสอบแกนที่1พับแกนที่1นะคะอ่ะลองพับตามแกนสมมาตรของหนูใช่ไหมลูกคุณครูลองพับนะคะแกนที่1ทั้ง2ข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะลูกทับกันสนิทเลยแกนที่1ผ่านต่อไปลองตรวจสอบแกนที่2สิคะแกนที่2 2ข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับ

0: ิทไหมคะทับกันสนิทเลยแสดงว่าแกนที่3ถูกต้องและสุดท้ายแกนที่4 2ข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทเลยถูกต้องเลยนะคะกลุ่มนี้แกนสมมาตรที่หาได้ทั้ง4แกนถูกต้องไหนใครหาแกนสมมาตรได้มากกว่า4แกนมีไหมคะเดี๋ยวกลุ่มนี้คุณครูขอยืมวงกลมวงนี้ไว้ก่อนได้ไหมคะลูกใครที่ได้แกนสมมาตรได้5แกนเดี๋ยวให้ตัวแทน1คนเดี๋ยวให้เชฟก็ได้ค่ะเชฟออกมาพับซิแกนที่5อยู่ตรงไหนนะคะพับรูปนี้นะลูกของเพื่อนนะคะเชฟพับของเพื่อนเลยแกนที่5อยู่ไหนคะแกนที่5ได้แกนที่5แล้วเขียนแกนให้ชัดเจนเลยค่ะขีดตามรอยเลยนะคะ
1: ได้ถูกแกน
0: แกนที่5ของเชฟแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะแกนที่5ของเชฟซ้ำกับของเพื่อนไหมคะไม่ซ้ำแล้วเป็นแกนสมมาตรไหมคะลูกก็เป็นแกนสมมาตรเช่นเดียวกันนะคะมีใครหาแกนสมมาตรได้มากกว่า5แกนไหมลูกเดี๋ยวให้ต้นกล้านะต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้ต้นกล้าออกมาพับหาแกนที่6วงกลมไม่ได้มีแค่4แกนแล้วนะคะแกนสมมาตรตอนนี้เราหาแกนที่6ได้แล้วนะลองมาดูแกนที่6สิต้นกล้าเดี๋ยวต้นกล้าพับแผ่นนี้เลยค่ะพับต่อจากของเพื่อนเลยได้เลยต้นกล้ามายืนทางนี้ลูกมายืนทางนี้พับให้เพื่อนปลายทางดูด้วยนะคะแกนที่6ของต้นกล้าจากนั้นเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรแกนที่6เลย
1: ไม่ตรง
0: ไม่เป็นไรลองพับใหม ห่างกันเกินไปลูกหนูขีดตรงนี้อีกสักตั้งได้แล้วค่ะต้นกล้าแกนสมมาตรแกนที่6ที่ต้นกล้าออกมาแสดงนะคะนี่เป็นแกนสมมาตรแกนที่6ที่ต้นกล้าออกมาแสดงไหนใครหาแกนที่7เจอบ้างคิดว่ามีแกนที่7อีกไหมต้นกล้าหาเจอเดี๋ยวคุณครูขออีก1คนได้ไหมเปลี่ยนคนนะคะออกมาหาแกนที่7ออโต้ออกมาหาแกนสมมาตรแกนที่7สิออโต้ได้แกนสมมาตรแกนที่7แล้วนะขีดเส้นประแสดงแกนสมมาตรได้เลยได้แกนสมมาตรแกนที่7แล้วชูให้เพื่อนดูเลยค่ะทางนู้นนักเรียนออโต้ได้แกนสมมาตรแกนที่7แล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะมีแกนสมมาตรแกนที่7หรือยังนักเรียนมีแกนที่8อีกไหมคะมีอีกไหมลูกมีแกนที่8อีกนโมออกมาหาแกนสมมาตรแกนที่8หน่อยค่ะนโมออกมาเร็วแกนสมมาตรแกนที่8แกนที่8ดูซิแกนที่8อยู่ไหน ไม่ซ้ำเดิมนะคะอ่านน้ำ

เดี๋ยววางไว้ที่โต๊ะลูกอ่ะแล้วก็พับให้เพื่อนปลายทางเขาดูด้วยทางนี้ลูกทางนี้ก็ได้พับให้ตรงสิลูกพับของตัวเองได้เลยนโมเส้นตรงยังเอาตรงไหนลูกคงตรงนี้ใช่ไหมได้ได้แล้วแกนสมมาตรแกนที่8นโมแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะชูขึ้นมาลูกเด็กๆหันมาดูแกนสมมาตรแกนที่8ของเพื่อนเด็กๆเห็นยังคะว่าแกนสมมาตรของวงกลมวงนี้มี8แกนแล้วนะคะนักเรียนคิดว่ามีแกนที่9ไหมมีแกนที่9คิดว่ามีแกนที่10ไหมคิดว่ามีแกนที่11อีกไหมมีนโมเดี๋ยวนโมกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตนะคะว่าเราสามารถหาแกนสมมาตรของวงกลมได้อีกโดยการพับอย่างไรก็ได้ที่ไม่ตรงกับแกนเดิมใช่ไหมคะเราก็จะทราบว่าเมื่อเราพับเครื่องแล้วทั้งสองข้างของแกนสมมาตรนะคะก็จะทับกันสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้นวงกลมไม่ได้มีแกนสมมาตรแค่1แกน2แกน3แกน4แกนหรือมีแค่8แกนแต่วงกลมนะคะมีแกนสมมาตรหลายแกนเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะวงกลมแกนที่1ที่เพื่อนหาได้1แกนแล้วใช่มั้ยคะลูกต่อไปแกนที่2ที่เพื่อนหา3 4 5 6 7 8นี่คือ8แกนที่เพื่อนออกมาพับใช่มั้ยคะลูกแล้วยังมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้พับตรงช่องว่างต่างๆนี้ถ้าไม่ตรงกับแกนที่เราเคยพับแล้วเราสามารถพับแล้วทำให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทหมดเลยเพราะฉะนั้นเรานะคะก็สามารถบอกได้ว่าวงกลมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนนั่นเองนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งถึงกลุ่มที่ห้าวงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกนคะใช้8แกนไหมไม่ใช่เราสามารถหาแกนที่9แกนที่10แกนที่11 12ได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการหาแกนสมมาตรของวงกลมเราตรวจสอบได้ด้วยการพับเลยแล้วเราจะพบว่าวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนนั่นเองไม่ใช่แค่4แกนไม่ใช่แค่8แกนนะแต่วงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนแล้ววงรีล่ะคะนักเรียนวงรีจะมีแกนสมมาตรหลายแกนเหมือนวงกลมหรือเปล่าไม่เหมือนเพราะว่ารูปก็ไม่เหมือนแล้วใช่ไหมคะยาวกว่าแต่เมื่อสักครู่มีคนตอบว่าวงรีมีแกนสมมาตร2แกนจะถูกต้องหรือไม่เราตรวจสอบได้ด้วยวิธีการด้วยวิธีการพับนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษที่ตัดเป็นวงรีให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ก่อนที่จะแจกกระดาษคืนให้กับนักเรียนไปจะต้องทำอะไรคะเก็บอุปกรณ์ตอนนี้ทุกกลุ่มเก็บอุปกรณ์ค่ะวงรีกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่1และกลุ่มที่3แล้วลูกไม่เป็นไรลูกนำมาให้ครูเลยอยู่ที่คุณครูแล้วค่ะอันนั้นอยู่ที่คุณครูแล้ว

นนี้ทุกกลุ่มได้วงรีครบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้วงรีครบทุกกลุ่มหรือยังถ้าครบแล้วขอให้ทุกกลุ่มตรวจสอบโดยการพับวงรีนะคะแล้วดูว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนเริ่มเลยค่ะ

อนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะตรวจสอบแกนสมมาตรของวงลีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนักเรียนได้แกนสมมาตรกี่แกนคะ2แกนเอ๊ะจะมีแกนที่3และแกนที่4หรือไม่เดี๋ยวให้ตัวแทนออกมานำเสนอก่อนเลยค่ะกลุ่มที่2ก่อนครูเห็น7ก่อนเมื่อสักครู่นี้มิลินออกมาเลยลูกเดี๋ยวมิลินนะคะแสดงวงรีให้กับเพื่อนปลายทางเลยนะนักเรียนคะมิลินเขียนแกนสมมาตรได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเดี๋ยวตรวจสอบกันค่ะมิลินเดี๋ยวหนูลองพับตามเจนประที่เป็นแกนสมมาตรนะเดี๋ยวเราตรวจสอบกันดูว่าแกนสมมาตรนี้ทำให้ทั้งสองข้างทับกันสนิทไหมนะคะลองพับดูสิคะเริ่มจากแกนนอนก่อนก็ได้ลูกพับทางนี้เลยค่ะพับตามนี้เลยลูกแกนที่1ทับกันสนิทเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปแกนที่2ลูกครับแกนที่2ทั้ง2ข้างของรอยพับทับกันสนิทเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้มิลินลองหาแกนที่3มีแกนที่3ไหมคะมิลินหนูลองพับดูสิได้ไหมลูกถ้าพับแนวนี้ล่ะคะได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ถ้าพับแนวนี้ล่ะคะได้ไหมไม่ได้

0: ีแกนสมมาตรแค่กี่แกนคะลูกวงรีมีแกนสมมาตรแค่2แกนเหมือนที่มิรินหามานั่นเองนะคะและทุกๆกลุ่มก็ได้แกนสมมาตรแค่2แกนใช่ไหมคะลูกตอนนี้เราได้แกนสมมาตรของวงรีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปให้ทุกคนเก็บกิจกรรมได้เลยนะคะเก็บอุปกรณ์แล้วเรามาช่วยกันสรุปค่ะวงรีนะคะมีแกนสมมาตร2แกนนะคะก็คือแกนนอนแบบนี้เมื่อสักครู่เราตรวจสอบแล้วนะคะต่อมาก็จะมีอีก1แกนคือแกนตั้งแบบนี้เมื่อสักครู่เราก็ตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะใครเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางคุณครูนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางคุณครูก่อนค่ะมาช่วยกันสรุปก่อนนะวงรีเราได้แกนสมมาตร2แกนนะคะมาช่วยกันสรุปการคุณครูถามย้อนกลับไปวงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: หลายแกน
0: วงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนวงรีมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 2
0: แกนนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะจะตรวจสอบและหาจำนวนแกนสมมาตรของรูปอื่นๆที่ไม่ใช่วงกลมวงรีอันนี้เราเรียกว่ารูปอะไรเอ่ยรูปหลายเหลี่ยมถูกต้องรูปแรกเป็นเหลี่ยมคะหกเหลี่ยมรูปที่สองเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะห้าเหลี่ยมรูปที่สาม
1: หกเหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปที่สี่
1: ส
0: ี่
1: เหลี่ยม
0: นับไวมากเพราะว่านักเรียนได้นับมาแล้วในแบบฝึกหัดที่ผ่านมาใช่ไหมคะรูปหลายเหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่และมีแกนสมมาตรกี่แกนถ้าหากว่านักเรียนมองภาพนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะสามารถตอบได้ไหมลูกบางคนตอบได้แต่ถ้าเรายังตอบไม่ได้ดูภาพแล้วเราตอบไม่ได้เราทำยังไงคะเราต้องทดลองพับใช่ไหมคะลูกเราต้องทดลองพับว่าทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมถ้าทับกันสนิทแสดงว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วรอยพับก็จะเป็นแกนสมมาตรนั่นเองแต่ถ้าเราหาวิธีพับแล้วไม่พบเลยว่าเราจะพับยังไงให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทแสดงว่ารูปนั้นไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะแจกรูปหลายเหลี่ยมนี้กับรูปอื่นๆไปให้กับนักเรียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบแล้วก็หาแกนสมมาตรให้เขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะทุกกลุ่มพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเป็นลายกลุ่มนะคะให้มารับอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนได้เลยนะคะแล้วเมื่อได้รับแล้วสามารถตรวจสอบแกนสมมาตรนะคะแล้วก็หาแกนสมมาตรได้เลยค่ะสำหรับต้นทางของเรากลุ่มที่1นะคะนำอุปกรณ์มาคืนคุณครูได้เลยมากลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ใครได้รับแล้วตรวจสอบได้เลยนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นักเรียนได้รับแล้วนำออกมาและตรวจสอบได้เลยนะคะแบ่งบทบาทหน้าที่กันด้วยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมด้วยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มตรวจสอบแต่ละรูปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะถ้านักเรียนปลายทางตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนเส้นประนะคะแสดงจำนวนแกนสม

มาด้วยแสดงแกนสมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนักเรียนคะรูปที่หนึ่งนักเรียนดูรูปในกลุ่มของตนเองสิคะรูปที่หนึ่งรูปกี่เหลี่ยมคะเนี่ยรูปกี่เหลี่ยมคะรูปกี่เหลี่ยมลูกรูปหกเหลี่ยมนี้รูปนี้รูปแรกรูปหกเหลี่ยมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกไม่มีแกนสมมาตรนะคะถูกต้องเลยนักเรียนเก็บรูปนี้ใส่ถุงซิปได้เลยค่ะได้1คะแนนถึงครูให้รูปละ1คะแนนนะเป็นกลุ่มนะคะต่อไปรูปที่2รูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมรูปนี้รูปกี่เหลี่ยมคะลูก5เหลี่ยมให้คะแนนกลุ่ม5เพิ่มด้วยเนื่องจากว่าตอบคนแรกเลยรูป5เหลี่ยมตอบด้วยเสียงดังฟังชัดนะคะรูป5เหลี่ยมรูปนี้ด้านเท่ากันทุกด้านไหมลูกไม่ได้เท่ากันทุกด้านใช่ไหมคะดังนั้นรูป5เหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเพียงแค่1แกนเท่านั้นนะคะแต่นักเรียนคะรูป5เหลี่ยมเนี่ยถ้าหากว่าด้านเท่ากันทุกด้านอาจจะมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกนถ้าใครอยากรู้ว่ารูป5เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตรกี่แกนเดี๋ยวนักเรียนลองไปตรวจสอบนอกเวลานะคะแต่ถ้าเป็นรูปนี้ด้านไม่ได้เท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตร1แกนต่อไปรูปนี้รูปกี่เหลี่ยมคะเป็นรูป6เหลี่ยมมีแกนสมมาตรกี่แกนมีแกนไหมลูกรูปนี้นักเรียนสังเกตนะคะรูปนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมรูปนี้ก็รูปหกเหลี่ยมเหมือนกันแต่รูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ2แกนนะคะแกนที่1แกนที่2นักเรียนตรวจสอบของกลุ่มตนเองถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก็บใส่ถุงซิปได้เลยต่อไปรูปสุดท้ายของหน้านี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะรูปสิบเหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนลูกมีกี่แกนคะบางกลุ่มบอก2บางกลุ่มบอก5นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่แกนนักเรียนกลุ่มที่ได้5แกนนะคะแกนสมมาตรของนักเรียนอยู่ตรงไหนบ้างลูกนี่ไหม1 2 3 4 5กลุ่มไหนนะคะที่ได้2แกนนักเรียนลองตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่ารูปของนักเรียนนะคะมีแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนอีกที่นักเรียนยังไม่ได้หานักเรียนสามารถเขียนเส้นประเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปรูปนี้ใช่รูปหลายเหลี่ยมไหมลูกใช่รูปหลายเหลี่ยมไหมคะไม่ได้มีเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนะจะเป็นรูปอื่นๆเป็นรูปสองมิติอื่นๆรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนมีไหมคะลูกไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองต่อไปรูปหัวใจหัวใจรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ1แกนตรวจสอบดูซิของตนเองถูกต้องหรือไม่นักเรียนรูปนี้รูปอะไรคะมีแกนสมมาตรกี่แกนคะลูกมีแกนสมมาตร2แกนนั่นเองนะคะต่อไปรูปนี้คล้ายๆรูปต้นไม้ใช่ไหมคะลูกมีแกนสมมาตรกี่แกนคะลูกมีแกนสมมาตร1แกนและรูปสุดท้ายรูปนี้สุดท้ายจริงๆแล้วมีแกนสมมาตรกี่แกนมีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆได้หาแกนสมมาตรของรูปอะไรบ้างอันดับแรกหาแกนสมมาตรของวงกลมแล้วก็วงรีแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็รูปอื่นๆด้วยเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการพับนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะก่อนสรุปบทเรียนนักเรียนนั่งตัวตรงแล้วก็หันมาทางคุณครูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
นั่งตัวตรงแล้วก็นึกทบทวนดูสิคะว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่อง

0: ไรไปบ้าง 1. เราหาจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมใช่ไหมคะวงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกนหลายแกนนั่นเองนะคะจากกิจกรรมในวันนี้เราสรุปได้ว่าวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนต่อไปวงรีมีแกนสมมาตรกี่แกน2แกนต่อไปรูปหลายเหลี่ยมมีรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรไหมรูปหลายเหลี่ยม
1: ม
0: ีแล้วมีรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะ
1: ม
0: ีถ้ามีแกนสมมาตรเขาจะมีแกนสมมาตรอย่างน้อย1แกนนั่นเองอาจจะมี1แกน2แกน3แกน4แกนหรือว่า5แกนก็ได้นะคะรูปหลายเหลี่ยมและรูปอื่นๆที่มีแกนสมมาตรจะมีแกนสมมาตรอย่างน้อย1แกนต่อไปแบบฝึกหัด 3.4 นักเรียนคะแบบฝึกหัด 3.4 จะมีทั้งหมด4หน้า2ข้อใหญ่หน้าแรก2หน้าแรกนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วก็ลากเส้นประแสดงจำนวนแกนสมมาตรด้วยแสดงแกนสมมาตรด้วยนะข้อที่1เป็นรูปอะไรข้อที่1เป็นวงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกน
1: หลายแกน
0: เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนวาดแกนสมมาตรลากเส้นประแสดงแกนสมมาตรเขียนครบทุกแกนไหวไหมคะ
1: ไม
0: ่ไหวเพราะเขามีหลายแกนมากนักเรียนอาจจะวาด4แกน5แกน8แกนก็ได้แต่ว่าเวลาตอบนักเรียนตอบ4แกนได้ไหม
1: ไม่
0: ได้ตอบ8แกนได้ไหมไม่ได้เพราะวงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกนหลายแกนนักเรียนก็ต้องเขียนว่าหลายแกนวงรีข้อ2ข้อ3ข้อ4จนถึงข้อ8นักเรียนก็เขียนแกนสมมาตรมาให้ครบนะคะแล้วก็ข้อที่2ใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อจะเป็นรูปอื่นๆมีทั้งวงรีบ้างมีทั้งรูปอะไรคะเนี่ยรูปบ้านรูปดอกไม้ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะฝึกหาแกนสมมาตรและหาจำนวนแกนสมมาตรด้วยเพื่อที่บทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปอื่นๆในชั่วโมงถัดไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่กระดาษตารางขนาด A4 นะคะกระดาษตารางที่กำหนดแกนสมมาตรและส่วนของรูปข้างหนึ่งของแกนไว้นะคะ3กรรไกรนะคะช่วงถัดไปจะมีการใช้กรรไกรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์นะคะและข้อที่4แบบฝึกหัด 3.5คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนัง

0: กิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: BLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าเว้าแหว่งแหว่งก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดู ได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ
2: ไบโอโอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
3: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
4: จริงครับ
3: ทำไมครับ
4: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
3: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
4: โอ้ยทำไมเหรอครับ
3: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงมันหลายชั่วโมงนะครับ
4: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
3: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
4: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
4: อยู่ในกระเพาะครับ
3: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
4: ห้ามกินน้ำเย็น
3: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างงี้
4: ใช่ครับผม
3: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
4: จริงครับเพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย
3: ตอบว่าจริงนะครับ
4: จริง
3: ครับคำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
4: ดี
3: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอนะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
4: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
4: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
4: จริงครับ
3: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยครับ
4: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
3: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
4: แสดงว่าไอ้ที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
3: ไม่ช่วยครับ
4: มีแต่ความอร่อยครับ
3: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
4: จริงครับ
3: โอ้มั่นใจนะฮะ
4: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
3: ผิดครับ
4: ทำไมอ่ะ
3: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
4: เสียใจครับ
3: ครับ

0: มาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหน สมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
1: แสดงว่าน้องเหนือเขาเล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหม
0: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
1: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถม

0: ผมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิม

เฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมกิจสรรสนเกียรติค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและส่งกำลังพระราชหฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทย
1: ประชาชนจากทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาต่อแถวรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนอาทิโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
2: ดีใจมากเลยน้ำตาซึมผมโครงการท่านต่างๆนี่ท่านทำไว้และท่านไปเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ท่านเป็นกันเองที่ท่านทำก็หลายโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับศาลยุติธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าเทียม
1: ทั้งนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดแถวจุดคัดกรองสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้น
0: ส่วนความคืบหน้าคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนั้นตอนนี้ทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยแล้วระบุเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวขณะที่ศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้กับแอร์มินาเนื่องจากเป็นขบวนการข้ามชาติ

0: ปล่อยตัวชั่วคราวหวั่นว่าจะหลบหนีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนข้ามชาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่ว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาตินับว่าร้ายแรงและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขณะที่นายอุทัยพนักงานสอบสวนได้ยื่นฝากขังรวม2คดีโดยนายอุทัยนั้นยื่นประกันตัวทั้ง2คดีซึ่งศาลก็สั่งยกคำร้องทั้งหมด
1: นางสาวอารีพักเกินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้ที่รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสสาวแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีณขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะคะคือจากข้อมูลที่ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสสาวก็ระบุว่าคือยอดค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค่าจ้างแบบเต็มจำนวนแล้วขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสสาวมินาและพบการรับโอนเงินรวม 3,400 บาทก็คาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินในก้อนแรกค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเท่านั้นส่วนเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่ในส่วนของนางสาวเดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุนั่นเองค่ะ
2: เราทราบชื่อมาแล้วว่าไปแต่คนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วเราก็พบว่ามีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันเชิญแฟนของคุณมีนามาให้ถ้อยคำนะคะก็มาที่ปปส.นี่แหละก็พูดคุยกันเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีอาชีพมีการงานที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็อ้างเขาให้ถ้อยคำกับเราว่าตัววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับของสินค้าขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพว่าน้องมีนาเนี่ยเข็นรถนะฮะแล้วใส่บรรจุกล่องที่ได้รับเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะบนคอนโดจนจากนั้นเนี่ยมีการบรรจุลงกระเป๋าเขามีการช่วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาวางที่พื้นแล้วเขาเปิดนะเปิดซิปทุกใบนะฮะดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางไปซึ่งในเรื่องกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ผ่านเอ็กซเรย์จากเมืองไทยไปตามปกติก็พบเป็นแสงสีส้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
0: ทั้งนี้ครับในส่วนของการติดตามตัวนางสาวเดียได้หรือไม่นั้นรองเลขาธิการปปส.ระบุว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าทางไทยได้ข้อมูลไปหมดแล้วส่วนแอร์โฮสเตสนั้นศาลออสเตรเลียนัดวันที่14กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาโดยทางไทยนั้นก็จะนำข้อมูลไปสนับสนุนให้มากที่สุด
1: ทางปปส.เองนะคะก็ได้มีการนำสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อไปติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนยาปล้องนะคะเป็นโมเดลชุมชนเข้มแข็งที่ใช้พลังคนในพื้นที่มาดูแลผ่านการบำบัดสร้างอาชีพฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องหมู่ที่6อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติดมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงกรณีศึกษาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดภายในกิจกรรมก็ยังมีการสาธิตการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของชุมชนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็อาชีพเสริมให้กับประชาชนนางชุลีเทียมประทีปค่ะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถอนหญ้าปล้องได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศึกษาครอบครัวเปราะบางที่ชุมชนเข้าไปอบอุ้มแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดโดยทางชุมชนค่ะจะมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องทั้งการเยี่ยมบ้านดูแลครอบครัวประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาชีพและ

0: แซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสนับสนุนเงินประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวเพื่อลดโอกาสกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันค่ะทั่วประเทศมีกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 80,000 แห่งแต่ว่าที่บ้านถอนหญ้าปร่องนั้นถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้นำสื่อมวลชนมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโดยหัวใจสำคัญนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสานต่อการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นในการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูเพื่อตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายึดทรัพย์สินและนำผู้เสพเข้าสู่การรักษาขึ้นความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใน90วันเริ่มดูที่จังหวัดศรีสะเกษครับนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยศักดิ์รินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนำกำลัง4ฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจและความมั่นคงร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าตามแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดณบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วยก่อนการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า 20,000 เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่วนอีกคดีเป็นการบูรณาการกำลังของกองอำเภอกันทรารมจับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยาบ้า 4,126 เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 24,126 เม็ดนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้นำผู้เสพ58คนเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูและดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวขบวนรถชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำรวมถึงผู้ที่หลบหนีการบำบัดเน้นย้ำให้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวม20อำเภอ193ตำบลกว่า 2,400 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการทำงานใน3มิติก็คือการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชนการปราบปรามด้วยการตั้งจุดตรวจสกัดและตั้งจับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยคืออำเภอละ1ชุดรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดณลานพระบรมรูปรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดกระบี่การปล่อยแถวครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงการทำงานในเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน90วันตามนโยบายรัฐบาลโดยผู้ราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ช่วยตัดวงจรสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายสูงสุดในการทำให้จังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีโฟเล็กนะคะที่นายภาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหอบหลักฐานเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั่งกว่า3ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะค่ะในประเด็นของเรื่องเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้ปากคำพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะกรณีเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าบัญชีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567 ดยนายภาวุฒยืนยันบอกว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเข้าให้ข้อมูลครั้งแรกนะคะนายภาวุฒบอกว่ายังมี

0: บางคำถามค่ะที่เกี่ยวคนและบริษัทอื่นจึงไม่ได้เตรียมเอกสารมาต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงกับ DSI เพิ่มเติมส่วนเรื่องที่มาของเงินนายภาวุฒิบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดีขณะที่พาไปเที่ยวต่างประเทศนายภาวุฒิเองก็บอกว่าเป็นการแลกคะแนนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ลงทุนและผู้เทรดไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมกับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาม
1: ูลค่านะครับของเงินที่เข้ามาในบัญชีผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างครบถ้วนนะครับว่าเงินที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากจีนนะเรียกว่ามาจากการผิดกฎหมายนะครับมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับและที่สองก็คือมีการชี้แจงหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบกันครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีไซน์ถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนั้นมาก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับแชร์ลูกโซ่อันนี้มั่นใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องเลย
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงกรณีของนายภาวุฒินะคะบอกว่าณขณะนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีซึ่ง DSI ยังไม่ได้รายงานว่านายภาวุฒิให้การไว้อย่างไรส่วนจะเรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มก็มีการทยอยเรียกไปหลายคนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI กว่า100คนส่วนจะแจ้งข้อหากับใครเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ DSI สรุปข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไรบ้างค่ะ
2: ในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าทางคุณภาวุฒิเนี่ยได้ให้การว่ายังไงครับผม
3: ครับได้รายงานอะไรคร
2: ับก็คงต้องสรุปผมว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมครับ
4: จะมีเรียกใครมาสอบปากคำ
2: เบื้องต้นได้ทยอยเรียกไปหลายคนแล้วนะฮะที่นำเรียนตั้งแต่ต้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีพยานท่านไหนมาบ้างเพียงแต่ทราบผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายว่าประมาณสองสามวันที่แล้วผมสอบถามก็ประมาณสัก100คนแล้วผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาครับ
5: ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวยังคงพบเห็นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะชายแดนด้านตะวันออกซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวข้ามฝั่งจากกัมพูชาเข้ามาในไทยได้เกือบ20คนโดยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเคสแรกจับในช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมหน่วยทหารเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเข้าตรวจสอบแล้วก็คุมตัวชายต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ภายในสวนลำไยพื้นที่บ้านหนองกระทิงตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนพบเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน3คนไม่มีเอกสารแสดงตัว2คนส่วนอีกคนมีเอกสารแสดงตัวแต่ว่าหมดอายุจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าเคยทำงานที่คาสิโนที่พนมเปญกัมพูชาและต้องการเดินทางกลับประเทศจีนโดยใช้ขบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมีการได้เก็บค่าใช้จ่ายคนละ2,000ดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกกรณีครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.บ้านแปลงจับชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนครับเป็นชาวกัมพูชา4คนและชาวบังคลาเทศ1คนสอบสวนชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเข้ามาหางานทำที่ไทยเนื่องจากอยู่ที่ประเทศตนเองนั้นไม่มีงานทำและคายยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ขบวนการนำพาเข้ามาคนละ 5,000 จนถึง 10,000 บาทส่วนผู้ต้องหาชาวบังคลาเทศนั้นให้การว่าอยู่ที่กัมพูชามาได้1ปีต้องการเดินทางไปตามหาพี่ชายในพื้นที่ปอยเปตแต่ว่าหลงทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวในที่สุดนอกจากที่จังหวัดสระแก้วครับกองทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ที่จังหวัดสระแก้วก็ยังจับชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงได้อีกรวม11คนเป็นชาวบังคลาเทศ7คนชาวจีน1คนชาวเวียดนาม2คนและชาวไทย1คนสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลับจากการทำงานร้านอาหารและการทำงานขายของออนไลน์ให้กับนายทุนชาวจีนในพื้นที่ปอยเป็ดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีต่อไป
0: มีข่าวเตือนภัยนะ

0: กรณีที่หลายคนอาจจะชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นปลาร้าแบบที่ปรุงสุกหรือว่าต้มแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีตัวอย่างค่ะไปตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะในนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึงกว่า 4,000 คนค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งให้ตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2,569 จำนวน 12,733 คนก็ไปพบเชื้อค่ะพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% ขณะที่การตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนก็พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนหรือว่าคิดเป็น 19% นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายจุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารวมทั้งเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรือว่าอาจปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิทำให้ไข่พยาธินั่นแหละค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั่นเองค่ะ
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวเป็นการตรวจจากยูรีนหรือว่าปัสสาวะซึ่งมีความไวกว่าการหาไข่พยาธิในอุจจาระซึ่งเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงต้องตรวจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระอีกทีเพื่อยืนยันว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับจริงทั้งนี้ได้กำชับไปยังสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบร้านค้าและร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัยพร้อมรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบและซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้
2: วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมมีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้องคอนเฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งหนึ่งถึงจะมั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
0: ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงบอกว่าปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในรายงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาผู้อาจมีความเสี่ยงและก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะคะผู้ที่มีผลคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่เสี่ยงจำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อยืนยันผลและพิจารณาแนวทางการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ภายหลังการตรวจคัดกรองค่ะทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับขยายผลตรวจคัดกรองและก็ส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

0: ดินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย
2: ์นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู่
1: ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
2: เมฆด้วยเมฆด้วย
1: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
2: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนก่อนหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีกี่ประเภทคะนักเรียนมี2ประเภทประเภทที่1คืออะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1ใครตอบได้บ้างคะว่าคืออะไรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่งมากค่ะแล้วประเภทที่2ล่ะคะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่งมากนะคะเก่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะและในวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันในเรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีเกมเปิดภาพมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะอ่ะมีภาพที่1 2 3 4เราจะเลือกเปิดภาพไหนครับขอตัวแทนเลขที่1ค่ะเลขที่1นะคะลองออกมาเปิดแผ่นป้ายสิคะว่านักเรียนจะเปิดแผ่นป้ายไหนเอ่ยแผ่นป้ายไหนคะเอามือแตะได้เลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเปิดแผ่นป้ายไหนเอ่ยขอเลขที่2ค่ะขอเลขที่2ค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเพื่อนเปิดทั้ง4แผ่นป้ายแล้วเรามาดูสิคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นนักมวยชื่อดังในชุมชนของเราใช่ไหมคะต่อไปขอเลขที่3ค่ะลองมาดูสิคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นภาพอะไรเอ่ยต่อไปขอเลขที่4ค่ะตัวแทนเลขที่4ค่ะเลขที่4ค่ะแผ่นป้ายที่1ถึงไม่เอ่ย2ภาพนี้นักเรียนตอบได้หรือยังว่าเป็นรูปปั้นบุคคลสำคัญหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือสิ่งของเครื่องใช้หรือคู่มือท่องเที่ยวปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะสะดวกภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียน
1: ร
0: ูปปั้นบุคคลสำคัญเรามาดูคำตอบกันสิคะว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะคะลำดับต่อไปภาพไหนเอ่ยเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะเป็นฝ่ายเปิดให
1: ้
0: เอาภาพไหนคะเงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนเงียบเสียงก่อนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสัตว์จะเลือกเปิดภาพไหนถ้าเปิดภาพที่4เหมือนกับนักเรียนต้นทางมาดูกันเลยเราทราบหรือยังเป็นภาพอะไรยังไม่ทราบใช่ไหมคะเปิดภาพไหนอีกคะภาพไหนอีกที่2ดูสิคะเป็นภาพอะไรเอ่ยสามารถตอบได้หรือยังว่าเป็นอะไรต่อไปภาพที่3ตอบได้หรือยังรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอบกันได้หรือยังคะว่าภาพที่ครูเอามาคือภาพอะไรเอ่ย
1: สิ่งของเคร
0: ื่อง
1: ใช้
0: เป็นภาพของสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองนักเรียนปลายทางตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะลำดับต่อไปเปิดภาพไหนคะภาพที่2ก่อนเลยต่อไปภาพอะไรเอ่ย4ค่ะตอบกันได้หรือยังภาพที่1ตอบได้หรือยังคะน่าจะตอบได้แล้วนะคะตอบอะไรภาพนี้เป็นภาพอะไรใช่ไหมคะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะว่าเป็นอะไรภาพนี้เป็นอะไร
1: หน
0: ังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั่นเองต่อไปในภาพที่4เป็นภาพสุดท้ายเปิดแผ่นป้ายที่1ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะภาพอะไรเอ่ย งที่4นักเรียนปลายทางรู้หรือยังว่าภาพนี้คือภาพอะไรเปิดแผ่นป้ายที่2นักเรียนเริ่มตอบได้แล้วใช่ไหมคะสุดท้ายเปิดแผ่นป้ายที่3เพราะฉะนั้นภาพนี้คือภาพถ่ายของชุมชนนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นหลักฐานของชุมชนอย่างไรเป็นภาพอะไรใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นบุคคลสำคัญหนังสือพิมพ์หรือภาพถ่ายในชุมชนนะคะนักเรียนสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนสามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของชุมชนจากหลักฐานและใช้เส้นเวลาค่ะนักเรียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้นะคะและ2การสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเนี่ยสามารถได้จากแหล่งข้อมูลจริงได้นะคะและ3นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ในชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปดูเรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันกันเลยนะคะในถ้าพูดถึงเส้นเวลาเนี่ยเส้นเวลาก็คือเป็นมือที่ใช้แสดงสถานการณ์หรือสภาพการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะทำให้เราทราบว่าเกิดกระบวนการใดบ้างมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างหรือผลกระทบของแต่ละระยะเวลาใช่ไหมคะมีการกำหนดไว้ด้วยอะไรเส้นเวลามีการกำหนดไว้ด้วยอะไรเวลาอาจจะเป็นปีพ.ศ.วันเดือนปีก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเหมือนกับเช่นชั่วโมงที่แล้วที่เราเคยเรียนเรื่องเส้นเวลาที่เราออกมาทำเส้นเวลาในชีวิตประจำวันครูแบ่งเป็นช่วงอะไรคะช่วงเช้ากลางวัน

็นเราก็สามารถรู้ได้ว่าแต่ละช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ใดบ้างใช่ไหมคะนักเรียนแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเส้นเวลาในชุมชนของเรานะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการลำดับเรื่องราวตามเวลานะคะนักเรียนการเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยสำคัญของชุมชนนะคะโดยมีการเรียงลำดับตามปีนะคะวันนี้ครูก็จะมีเป็นปีพ.ศ.มาให้เรียงลำดับตามปีทำให้เราเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังและเหตุการณ์เหล่านั้นมีความสำคัญกันอย่างไรนะคะและต่อเนื่องกันอย่างไรเราก็จะมีการกำหนดปีพ.ศ.ไว้แล้วก็มีเหตุการณ์ไว้ให้นักเรียนด้วยนะคะอ่ะในใบความรู้ที่8นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมของตนเองดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเปิดใบความรู้ในชุดกิจกรรมของนักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะนักเรียนใบความรู้ที่8นะคะในเรื่องเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเรามาดูกันสิคะว่าชุมชนในหมู่บ้านของเราที่เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเกิดเหตุการณ์ใดบ้างนะคะนักเรียนนักเรียนดูเหตุการณ์ที่1ชุมชนบ้านล่อนนะคะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ. 2524ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1981นั่นเองนักเรียนสามารถเทียบปีค.ศ.ได้ไหมคะเทียบได้ไหมเอ่ยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถเทียบปีค.ศ.ได้ไหมคะเราเคยเรียนกันเรื่องการเทียบศักราชกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถเทียบปีค.ศ.ได้นักเรียนเจอใบความรู้หรือยังคะถ้าเจอแล้วบอกเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปนักเรียนดูเหตุการณ์ที่2ของหมู่บ้านนะคะเหตุการณ์ที่2มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำในหมู่บ้านปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเราลองมาดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะในเหตุการณ์ที่2มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ.อะไรคะนักเรียน2526นะคะตรงกับปีค.ศ. 1983ส่วนเหตุการณ์ที่3มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านภายนอกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2530ต่อไปเหตุการณ์ที่4มีการสร้างถนนคอนกรีตนะคะเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกสบายของคนในชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2545นะคะแล้วเหตุการณ์ที่5มีการบูรณะอุโบสถวัดคีรีกัณฑ์สร้างกำแพงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2547นะคะนักเรียนและเหตุการณ์ที่6ค่ะมีคนต่างชาตินะคะย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552นะคะนักเรียนและเหตุการณ์สุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะชุมชนเป็นเทศบาลตำบลบ้านล่อนนะคะนักเรียนเมื่อปีพ.ศ. 2558นั่นเองอันนี้เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ของชุมชนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะคะรวมถึงเราจะกำกับไปด้วยปีอะไรคะนักเรียนปีอะไรปีพ.ศ.ทำให้เราทราบได้ว่าพ.ศ.ใดเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เพราะว่าเรามีอะไรกำกับไว้คะนักเรียนปีพ.ศ.กำกับเอาไว้ให้เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วลำดับต่อไปนะคะเป็นแผนภาพค่ะนักเรียนแผนภาพการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลาของชุมชนบ้านล่อนนะคะนักเรียนมาดูเหตุการณ์ที่1เรามาดูเหตุการณ์ที่1พร้อมๆกันนะคะเหตุการณ์ที่1ชุมชนบ้านล่อนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

0: เมื่อปีพ.ศ.อะไรคะนักเรียน2524นะคะแล้วต่อมามีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำเมื่อปี2526ต่อมามีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านภายนอกเมื่อปีพ.ศ. 2530นะคะต่อมามีการสร้างถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2545มีการบูรณะอุโบสถวัดคิริกันสร้างกำแพงวัดใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2547นะคะมีการมีคนต่างชาตินะคะย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนบ้านล่อนของเราเมื่อปีพ.ศ. 2552และเหตุการณ์สุดท้ายนะคะนักเรียนของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะชุมชนเนี่ยเป็นเทศบาลตำบลบ้านล่อนเมื่อปีพ.ศ. 2558นั่นเองนักเรียนสามารถดูใบความรู้ของคุณครูได้ในชุดกิจกรรมดูประกอบไปได้นะคะนักเรียนเห็นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนั่นเองนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราต้องมาดูเรื่องเส้นเวลากันก่อนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวใบความรู้เดี๋ยวเราดูควบคู่กับการทำชุดกิจกรรมก็ได้นะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราพร้อมหรือยังคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและนักเรียนต้นทางหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะนักเรียนในเรื่องเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านล่อนแล้วใช่ไหมคะเป็นชุมชนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนศึกษานะคะแล้วในกิจกรรมต่อไปเราจะมาเรียงลำดับเหตุการณ์เราจะมาดูกันสิคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังโดยมีอะไรเป็นตัวกำกับคะนักเรียนเส้นเวลามีตัวเส้นเวลาเป็นตัวกำหนดใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็จะมีแบ่งช่วงเวลาเอาไว้ให้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูคำชี้แจงของกิจกรรมกันเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: คำชี้แจงของกิจกรรมนะคะในข้อที่1คุณครูจะติดเส้นเวลาไว้ให้ที่บนกระดานนะคะโดยที่เส้นเวลาของคุณครูจะกำหนดไปด้วยอะไรคะนักเรียนปีพ.ศ.ค่ะบนเส้นเวลาของคุณครูจะกำหนดไปด้วยปีพ.ศ.นะคะและข้อที่2ครูจะแจกบัตรเหตุการณ์ให้กลุ่มละ1เหตุการณ์นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้บัตรเหตุการณ์อยู่ในมือกี่เหตุการณ์คะ
2: 1 เหตุการณ์
0: กี่เหตุการณ์คะ1เหตุการณ์แล้วข้อที่3ให้นักเรียนร่วมกันอ่านเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในเหตุการณ์ที่ตนเองได้นะคะส่วนข้อที่4ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังนะคะและข้อที่5ให้ตัวแทนกลุ่มติดบัตรเหตุการณ์สำคัญของชุมชนบนเส้นเวลาให้สอดคล้องกันนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งรวมถึงนักเรียนปลายทางถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจกิจกรรมของคุณครูในวันนี้แล้วนักเรียนสามารถร่วมเล่นกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะ ก่อนอื่นเลยคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับบัตรเหตุการณ์จากคุณครูค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะรับคนละ1เหตุการณ์กลุ่มละ1คนนะคะ
3: เดี๋ยว

0: ัดเหตุการณ์แล้วเราลองดูหน้าตาของเส้นเวลาน้องเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูเส้นเวลาของคุณครูนะคะเส้นเวลาที่1กำหนดไปด้วยพ.ศ.อะไรเอ่ย2500ต่อมาพ.ศ.อะไร2520ต่อมา2540และพ.ศ. 2560เรามาดูเส้นเวลากันนี่ค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นเส้นเวลาไหมเอ่ยใครไม่เห็นเส้นเวลายกมือขึ้นนักเรียนเห็นเส้นเวลาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในมือของตนเองมีเหตุการณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะไหนกลุ่มที่1ลองอ่านเหตุการณ์ของตนเองพร้อมๆกันสิคะตัวแทนกลุ่มอ่านได้ค่ะถือไม้แล้วอ่านเหตุการณ์ได้ค่ะ
1: มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับหมู่บ้านภายนอก
0: เหตุการณ์ที่1ของกลุ่มที่1เชิญนั่งนะคะมีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ภายนอกต่อไปเหตุการณ์ที่2ของกลุ่มที่2ค่ะคืออะไรเอ่ย
1: บูรณะอุโบ
0: บูรณะอุโบสถวัดอะไรวัด
1: คีรีกัน
0: นะคะสร้างกำแพงวัดใหม่เชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเหตุการณ์อะไรเอ่ยนักเรียนเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนอ่านเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มตัวเองค่ะ
1: มีคนต่างถิ่นย้ายถิ่นเข้ามาในชุมชนมากขึ้น
0: มีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาในชุมชนมากขึ้นต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเหตุการณ์ของกลุ่มที่4คืออะไรเอ่ยส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่4เหตุการณ์อะไรคะ
2: มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้าน
0: มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำในหมู่บ้านและกลุ่มที่5ค่ะเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์ของกลุ่มตนเองคือ
3: เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่พ.ศ. 2500ครับ
0: มีการ 2500, เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนมีเหตุการณ์อยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเส้นเวลาที่1คือพ.ศ. 2500คิดว่าน่าจะตรงกับเหตุการณ์ใดเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยถ้ามีนักเรียนออกมาติดบัตรเหตุการณ์บนเส้นเวลาได้เลยนะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่1 2500เชิญนั่งนะคะนักเรียนนักเรียนดูเส้นเวลาไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะแล้วดูเหตุการณ์ของกลุ่มตนเองว่าอยู่บนเส้นเวลาในช่วงใดเส้นแรกเป็น 2,500 ใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาเลื่อนมาอีกนิดนึงต้องเป็น 2,000 อะไรคะ 2,505 2,505 มีไหมจะเพิ่มมาทีละ5ค่ะ2510มีไหมเอ่ยกลุ่มใดมีไหมเอ่ย2515มีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าของใครอยู่ในช่วงไหนสามารถส่งตัวแทนออกมาติดแผ่นป้ายได้นะคะต่อไปเป็น2520มีไหมเอ่ยมีไหมคะช่วงนี้มีไหมเอ่ยของกลุ่มใดมีไหมคะมีไหมเอ่ยไหนกลุ่มที่1พ.ศ.อะไรคะ
4: 2500
0: ยังไม่ถึงกลุ่มที่2พ.ศ.อะไรคะ
4: 2550
0: ยังไม่ถึงกลุ่มที่3พ.ศ.อะไรคะ

0: ยังไม่ถึงกลุ่มที่4พศอะไรเอ่ย19ถึงหรือยัง
1: ถึงแล้ว
0: ถึงหรือยังต้องอยู่ช่วงไหนคะต้องอยู่ช่วงไหนก่อน2520ใช่ไหมคะมาติดได้เลยอยู่ในช่วงนี้คือก่อนพศ2020 2520ใช่ไหมคะของเรา2000อะไร2519ติดเลยเอาแผ่นมาติดข้างล่างดูของตัวเองให้ดีนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปดูของกลุ่มตนเองให้ดีต่อไปพศ2520แล้วตรงนี้ต้องเป็น2520อะไร25ใช่ไหมคะต่อไปเป็น2530ใช่ไหมคะต่อไปเป็น2535มีไหมเอ่ยมาแล้วต้องติดเส้นนี้ใช่ไหมคะตรงไหนเอ่ยเอาลูกศรให้ตรงกับเส้นเชิญนั่งค่ะต่อไปเป็นพศ2540มีไหมคะมี2540ไหมเอ่ยไม่มีต่อไป2545มีไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะต่อไปพศ2550มาแล้วนะคะนักเรียนติดให้ตรงกับเส้นเวลาของเรานะคะต่อไปของเพื่อนเป็นพศ2550ต่อไป2555มีไหมเอ่ยไม่มีสุดท้ายพศ2560ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะต่อไป2565มีไหมคะนักเรียน2565มีไหมต่อไป2565ไม่มีแล้วของเพื่อนเหลือ2500อะไรคะ64อยู่ก่อน65ใช่ไหมคะมาติดอยู่ระหว่างนี้เลยระหว่าง2560ถึง2565นั่นเองเพราะเหตุการณ์ของเพื่อนคือพ.ศ. 2564นะคะนักเรียนทีนี้ให้นักเรียนทุกคนเราลองมาดูเส้นเวลาพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเส้นเวลาที่1พ.ศ.อะไรนะคะนักเรียน2500เกิดเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์ที่1เก่งมากนะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่1พ.ศ. 2500มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ใช่ไหมคะต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่2มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้านปีพ.ศ. 2519ก็จะอยู่ระหว่างช่วงนี้ซึ่งก่อนถึงพ.ศ. 2520ใช่ไหมคะต่อไปจนถึงเส้นนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเหตุการณ์ที่3มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับหมู่บ้านภายนอกเมื่อปีพ.ศ. 2535นั่นเองพอปีพ.ศ. 2535ก็เป็นเส้นเวลาเส้นนี้ที่ครูกำหนดมาคือปีพ.ศ. 2540ต่อไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะนักเรียนมีการบูรณะอุโบสถวัดคีรีกันใช่ไหมคะเพื่อสร้างกำแพงวัดใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2550นั่นเองหลังจากนั้นดูต่อมายังไม่ถึงพ.ศ. 2565เลยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีคนต่างถิ่นย้ายถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนมากขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2560

0: 14อ่ะหลังจากที่เราเห็นเส้นเวลานี้แล้วนักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราถูกกำหนดไว้ด้วยอะไรนักเรียนคะเพราะว่าเราถูกกำหนดไว้ด้วยอะไรปีพ.ศ.ใช่ไหมคะกำหนดปีพ.ศ.ไว้บนเส้นเวลาทำให้นักเรียนทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจเรื่องเส้นเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันดีไหมคะนักเรียนเตรียมตัวให้ดีนะคะแต่ก่อนทำกิจกรรมเรามีคำถามนะคะนักเรียนคำถามที่1พร้อมหรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามชวนคิดไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่เราทำเส้นเวลาไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังทีนี้เราลองมาร่วมกันตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคำถามของคุณครูตั้งใจฟังนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนมีวิธีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญอย่างไรคะนักเรียนวิธีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเราใช้วิธีใดคะเราต้องมีการรู้ปีไหมคะรู้ปีอะไรปีพ.ศ.ว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก่อนใช่ไหมคะลองมาดูคำตอบของคุณครูพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบมาว่าเราต้องมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็ใช่นะคะแล้วมีการรวบรวมหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนของเรานะคะว่าเราต้องการสืบค้นข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญในเรื่องใดบ้างนะคะต่อไปคำถามต่อไปการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์คะใช้อะไรเอ่ยไหนตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะใช้เส้นเวลาใช่ไหมคะหรือใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยกำหนดไว้บนเส้นอะไรคะนักเรียนโดยกำหนดไว้บนเส้นเวลาให้นักเรียนได้ภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทำเส้นเวลาชุมชนของฉันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะการแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญโดยใช้เส้นเวลานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนมีประโยชน์ไหมเอ่ยมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะทำให้เรารู้ว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
1: ให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อน
0: ใช่ไหมคะเกิดขึ้นหลังเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยทำให้เราได้ทราบว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นทีหลังนะคะทำให้เราได้ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ชัดเจนแล้วก็มีการกำหนดไว้ด้วยปีพ.ศ.นั่นเองนะคะหลังจากนี้ให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะแล้วเราจะมาทำใบงานที่8นะคะนักเรียนในเรื่องชุมชนของหนูนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลเรื่องการทำกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมในใบงานที่8หรือยังมาดูคำชี้แจงกันนะคะจะมีด้วยกัน2ตอนตอนที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเห็นไหมเอ่ยมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์นะคะนักเรียน7เหตุการณ์อยู่ในหน้า117นะคะนักเรียน

ยเหตุการณ์ที่2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้เส้นเวลาโดยให้นักเรียนเขียนกำหนดเป็นพ.ศ.ไว้ในหน้า118เห็นไหมคะถ้านักเรียนเห็นแล้วลงมือทำชุดกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือทำค่ะเห็นไหมอยู่ในหน้า117มีกี่เหตุการณ์ใช่ค่ะมีทั้งหมด7เหตุการณ์นะคะเราสามารถดูในใบความรู้ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวครูแจกใบความรู้ให้แต่ว่าเราดูในใบความรู้ในชุดกิจกรรมของเราได้ใช่จะดูในชุดกิจกรรมของเราก็ได้มีกี่เหตุการณ์7เหตุการณ์ดูในชุดกิจกรรมของเรา7เหตุการณ์ไหม7เหตุการณ์เหมือนกันเลยใช่ดูในชุดกิจกรรมของเราก็ได้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถดูในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เป็นใบความรู้นะคะนี่7เหตุการณ์แล้วด้านหลังเราจะต้องเอาพ.ศ.มาใส่มีอยู่ในชุดกิจกรรมของตนเองแต่ละคนเลยนี่ก็ได้ใช่ได้นี่ไงคะ1 2 3 4 5 6 7 7เหตุการณ์หรือเราจะดูจากในใบความรู้ของเราก็ได้

ะนักเรียนโดยไม่ใช้เสียงนะคะลงมือทำได้ไหมทำอะไรอ่ะนี่ดูนี่เลยแต่ละเหตุการณ์ครูมีมาให้แล้วนักเรียนลงมือทำนะคะโดยไม่ใช้เสียงตรงนี้ได้ไหมเร่งมือทำเลยทำเลยค่ะ

ใครทำไม่ได้บ้างเอ่ยหรือไม่เราดูสิ

อนที่1เสร็จแล้วมีตอนที่2ด้วยนะคะนักเรียนตอนที่1เขียน7เหตุการณ์ตอนที่2ให้นักเรียนเขียนลำดับพ.ศ.ตามเส้นเวลานะคะลองดูตอนที่2นี่ค่ะเขียนแค่7พ.ศ.ก็คือ7พ.ศ.นี้อ่ะดูติ๊กไว้มีพ.ศ.อะไรบ้างมีพ.ศ.นี้นี้

2526นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะ

ตอนที่2แล้วนะคะนักเรียนไปทำตอนที่2ได้เลยเดี๋ยวไปทำต่อเป็นการบ้านนี่ค่ะตอนที่2เสร็จแล้วลงมือทำตอนที่1ต่อให้เรียบร้อยนี่เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะใกล้หมดเวลาแล้วใครมีข้อสงสัยไม่เอ่ยใช่ดูจากใบความรู้ด้านซ้ายมือได้ใช่ใช่

อ่ะติ๊กไปติ๊กไว้ใช่ทำตอนที่2เรียบร้อยยังเอาติ๊กไว้อ่ะแล้วก็นี้อ่ะแล้วก็พอสอนไหนอีกอ่ะพอสอนไหนอีกใช่แล้วเราก็เอาพอสอที่เราติ๊กที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเอามาเรียงในเส้นเวลานี้ได้หรือยังลงมือทำเลยเรียบร้อยหรือยังคะ

นักเรียนถ้านักเรียนทำเรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาร่วมกันดูเฉลยพร้อมๆกันแต่ถ้านักเรียนใดยังทำชุดกิจกรรมไม่เรียบร้อยนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะอ่ะนักเรียนลองมาดูเฉลยพร้อมๆกันของคุณครูเลยนะคะในชุดกิจกรรมใบงานที่8ของนักเรียนนะคะเหตุการณ์ชุมชนของหนูนะคะเหตุการณ์ที่1นะคะชุมชนบ้านล่อนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อปีพ.ศ. 2524ค่ะซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1981เหตุการณ์ที่2นะคะมีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้านค่ะนักเรียนเมื่อปีพ.ศ. 2526ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1983นะคะเหตุการณ์ที่3มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับหมู่บ้านภายนอกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2530นะคะซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1987นะคะนักเรียนต่อมาเหตุการณ์ที่4มีการสร้างถนนคอนกรีตค่ะเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกสบายเมื่อปีพ.ศ. 2545ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 2002นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่5มีการบูรณะอุโบสถวัดคีรีกันเพื่อสร้างกำแพงวัดใหม่นะคะซึ่งตรงกับปีพ.ศ. 2547ตรงกับค.ศ. 2004นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่6มีคนต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาในหมู่บ้านตรงกับปีพ.ศ. 2552ตรงกับค.ศ. 2009นะคะและเหตุการณ์สุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านล่อนเมื่อปีพ.ศ. 2558ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 2015นั่นเองนะคะต่อไปเป็นตอนที่2ค่ะนักเรียนตอนที่2จะเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์พ.ศ.ตามเส้นเวลาใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่1เกิดขึ้นในพ.ศ.ใดคะนักเรียน2524นะคะต่อมาเหตุการณ์ที่2 2526เหตุการณ์ที่3 2530เหตุการณ์ที่4 2545เหตุการณ์ที่5 2547เหตุการณ์ที่6 2552และเหตุการณ์ที่7นะคะ2558นะคะนักเรียนนายใครทำเรียบร้อยแล้วเอ่ยอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้เรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันนะคะจะเป็นการเรียงลำดับเรื่องราวสำคัญของชุมชนโดยการเรียงลำดับตามปีพุทธศักราชโดยใช้เส้นเวลาใช่ไหมคะในการเล่าเรื่องว่าเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนจะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้โดยไม่สับสนแล้วก็มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยใช้เส้นเวลาที่มีกำหนดไปด้วยปีพุทธศักราชใช่ไหมคะอ่ะแล้วในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องแผนผังชุมชนดังนั้นนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านให้นักเรียนช่วยสังเกตระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนมาบ้านว่าระหว่างทางนักเรียนผ่านสถานที่สำคัญใดบ้างนะคะแล้วนักเรียนจดบันทึกไว้แล้วชั่วโมงต่อไปเราจะมาทำแผนผังชุมชนกันนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะก็คือใบงานที่9ค่ะเรื่องแผนผังชุมชนนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟ่าเป็นหลักนะคะอัลฟาฟ่าก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟ่าลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟ่าเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟ่าไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยน

เราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ู้ว่าหนูแก๊สบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวอยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่าเอาผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแก๊สบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแก๊สบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิด

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยอีก1ชั่วโมงในเรื่องของสระในภาษาไทยอยู่ที่สระของอะไรแล้วลูกตอนนี
1: ้
0: คงรูปไปแล้วเปลี่ยนรูปไปแล้วก็ต้องเหลือสระลดรูปมาเป็นอย่างไรมันนี้สรุปในนี้ในจอนี้เป็นภาพของอะไรเมื่อตอนที่เรามาโรงเรียนวันนี้ใครที่ไม่ได้เดินมาบ้างไม่ได้เดินมาเลยโอเคแล้วมาอย่างไรอ่ะลูกเชฟบอกว่าพ่อแม่มาส่งพ่อแม่มาส่งอย่างไร
2: ขับรถมอเตอร์ไซค์มาครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์มาครับแว่นใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่า
2: ไม่ได้ใส่ครับ
0: โอ้ไม่ได้นะต้องใส่หมวกกันน็อกทุกคนนะครับถูกกฎหมายถูกกฎจราจรต่อไปน้ำหนาวจ้าน้ำหนาวมาอย่างไรลูก
3: รถประจำทางคร
0: ับรถประจำทางคือรถรับส่งของหนูใช่ไหมคะโอเคเอาละแล้วคนอื่นมาอย่างไรลูกนอกจากรถที่ผู้ปกครองมาส่งพ่อแม่มาส่งปู่ย่าตายายมาส่งรถรับส่งมีใครมาอย่างอื่นไหมมาเครื่องบินไม่มีหรอมายังไงมารถไฟแล้วเธอจะลงที่ไหนหัวหินรถสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็เดินมาใช่ไหมบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกนะทุกคนมาพ่อแม่มาส่งผู้ปกครองมาส่งปู่ย่าตายายมาส่งหรือว่ารถรับส่งใช่ไหมล่ะดีมากแล้วระหว่างที่เราขับรถมาแว่นเปียกเปล่าไม่เปียกเพราะว่าที่โรงเรียนของเราที่หัวหินเมื่อเช้านี้ทำไมลูกฝนมันตกแน่นอนนอกจากนั่งรถมาแล้วก็ฝนตกแล้วเวลาฝนตกต้องทำอย่างไรครูพกอะไรมาด้วยอุ้ยลมพังนี่โมเปียกไหมเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเปียกเปล่าไม่เปียกเลยอันนั้นหุบล้มเก็บโอ้ยไม่ใช่ครูแบบนี้ใช่ไหมล่ะครูก็ตลกเกินไปอ่ะถ้าสังเกตเด็กๆสังเกตคำว่ารถไหมรถสะกดคำว่ารถสิลูกเก่งเด็กๆปลายทางด้วยนะสะกดคำว่าร่มสิ
1: ร
0: อโอมอร่มไม่เอกร่มสังเกตว่ามันผสมด้วยเสียงสระอะไรสระโอทุกคนตอบได้ว่าสระโอนะมาดูการสระโอหรอแล้วสระโอของคำว่ารถและคำว่าร่มเวลาที่มันสะกดเสร็จแล้วรอโอถอรถสังเกตตรงเสียงสระโอแล้วก็คำว่ารถดูซิสิ่งไหนที่มันหายไป
1: สระโอ
0: แน่นอนสระโอมันหายไปหมดเลยแต่มันยังมีเสียงสระไหมมีเพื่อให้เราสะกดคำนี้ได้สะกดว่ารอโอถอรถมันจึงกลายเป็นสระลดรูปเอ๊ะหายไปไหนคำว่าร่มเหมือนกันสะกดคำว่าร่มอีก1ครั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: รอโอมอร่มไม่เอก
0: เยี่ยมมากรอโอมอร่มไม่เอกร่มสังเกตซิว่าอะไรหายไปอีกแล้ว
1: สระโ
0: อสระโอรูปมันหายไปไหนล่ะดังนั้นเราต้องมาค้นหากันว่าสระโอลดรูปมันจะลดรูปอย่างไรแล้วหายไปอย่างไรเมื่อมีตัวสะกดอีกแล้วใช่หรือไม่แล้วมีกี่รูปแบบถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งไม่เป็นจังหวะไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งพร้อมแล้วมองมาที่หน้ากระดานต้นทางและปลายทางดูซิจุดประสงค์ของเราวันนี้แน่นอนต้องบอกความหมายของสระลดรูปได้2 อ่านเขียนคำที่มีสระลดรูปได้และ3 มีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูความหมายจาก

0: ในความรู้ที่9ของคุณครูและของเด็กๆกันนะครับตอนนี้อ่ะมาอ่านความรู้เรื่องสระอะไรสระลดรูปมาดูแบบที่1อ่านเองเก่งจังให้เพื่อนอ่านนำหนึ่งคนเด็กๆปลายทางจะเลือกใครดีนะที่จะเป็นต้นทางต้นเสียงของเราเอาเซอร์กิตครับจับไมค์เซอร์กิตยืนขึ้นเซอร์กิตต้องอ่านเองนะครูไม่อ่านนำแล้วนะลูกนะเพื่อนๆ อ่านตามเซอร์กิตต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงเก่งมากหนึ่งหนึ่งสระโอลดรูปหายไป
1: หนึ่งสระโอลดรูปหายไป
0: อ่านตาม
1: สระโอเรียกว่าสระโอ
2: สระโอเรียกว่าสระโอ
1: ใช้เขียนคล่อมพยัญชนะ
2: ใช้เขียนคล่อมพยัญชนะ
1: และไม่มีตัวสะกด
2: และไม่มีตัวสะกด
1: เช่น
2: โต๊ะ
1: โป๊ะถ้าคำที่ประสมด้วยสระโอ
2: ถ้าคำที่ประสมด้วยสระโอ
1: และมีตัวสะกด
2: และมีตัวสะกด
1: สระโอจะหายไป
2: เรียกว่า
1: สระโอลดรูป
0: ปรบมือให้คนเก่งหน่อยจ้าเยี่ยมมากคนอ่านนำและคนอ่านตามเลยต้นทางและปลายทางความหมายของเราก็คือสระโอจริงๆแล้วไม่เขียนไว้คร่อมพยัญชนะเห็นไหมลูกพยัญชนะก็เติมตรงกลางลงไปเช่นตอโอโตไมตรีโตเขียนคร่อมพยัญชนะแต่มันจะลดรูปหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดอย่างไรมาดูตัวอย่างกันลูกครูแบ่งช่องตารางเป็นพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและคำที่ได้ดูสิมาสะกดคำนี้พร้อมกัน1 2 3
2: พ
0: อแน่นอนพอโอมอผมประสมด้วยเสียงสระโอแต่คำที่ได้สระโอมันลดรูปหายไปหมดเลยใช่ไหมครับคำนี้ละสะกดพร้อมกันว่าแน่นอนประสมด้วยสระโอและมันลดรูปหายไปเหมือนกันเมื่อมันมีตัวสะกดคำนี้ล่ะ
2: รออ
0: กเสียงให้ชัดซิรออกบอรบแน่นอนผสมที่เสียงสระโอแล้วก็สระโอลดรูปหายไปเพราะว่ามันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบอใบไม้สะกดเห็นไหมครับคำว่ารบต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทางแน่นอนมอโอดอมดประสมด้วยเสียงสระได้ลดรูปหายไปเมื
2: ่อ
0: มีตัวสะกดต่อไปสะกดคำนี
2: ้
0: ถูกต้องจ้าตอโอกอตกประสมด้วยเสียงสระได ้และมันก็ลดรูปหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดใช่ไหมครับคำนี้ล่ะได้คำว่าจบประสมด้วยเสียงสระได้และมันลดรูปหายไปเมื่อมีตัวสะกดใช่ไหมครับนี่คือสระโอลดรูปหายไปหมดเลยคือแบบที่1ต่อไปแบบที่2ขอตัวแทนต้นทางอ่านหนังสือ1คนขอเป็นอีคิวครับส่งมาให้อีคิวหน่อยอีคิวยืนขึ้นอีคิวจะอ่านนำและเพื่อนๆปลายทางและต้นทางทุกคนอ่านตามอีคิวนะครับถ้าพร้อมแล้วอีคิวเริ่มเป็นลูก2สระอัวลดรูป
1: 2สระอัวลดรูป
0: ฝากในเรื่องของรอเรือด้วยนะคำควบกล้ำให้ชัดนะอ่ะต่อไปมาดูกัน
1: สระอัวเรียกว่าสระอัว
2: สระอัวเรียกว่าสระอัว
1: ใช้เขียนและหลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดเช่นกลัวบลัวถ้าคำที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัววอ

0: เรียกว่าสระวัวลดรูป
1: โอเคปรบมือให้ความพยายามของอีคิวหน่อยพยายามที่จะพูดให้ชัดยอดเยี่ยมเพื่อนก็รู้ทันทีว่าต้องออกเสียงให้ชัดใช่ไหมก็เลยชัดเจนหมดทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะสระอัวลดรูปแน่นอนถ้าเกิดว่ามันไม่ลดรูปมันจะเขียนไว้บนก็คือในส่วนของไม่หันอากาศและตัววอเขียนไว้หลังของพยัญชนะแบบนี้เช่นคำว่ากลัวก็ลออัวกลัวเห็นไหมไม่หันอากาศอยู่ด้านบนและตัววออยู่หลังพยัญชนะคำว่าบัวเหมือนกันแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อใดแล้วก็มันจะลดรูปหายไปเหลือเพียงอะไรตัววอเท่านั้นไม่หันอากาศมันจะหายปิ้งไปเลยตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านเองเก่งจังสะกดเองเก่งจังต้นทางและปลายทางพร้อมกันว่าแน่นอนผสมด้วยเสียงสระอะไรอัวแล้วมันก็ลดรูปหายไปบางส่วนเพราะว่ามันมีตัวสะกดเหลือแค่ตัวอะไรวอแหวนมันคือลออัวดอลวดวอแหวนนี่คือเสียงสระอัวต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจังถ้าตั้งใจอ่านทุกคนได้แน่นอนคำว่ากวนผสมด้วยเสียงสระแล้วก็เวลาลดรูปเหลือเพียงตัววอเพราะว่ามีตัวสะกดต่อไปคำนี้ล่ะดออัวงอดวงได้คำว่าดวงผสมด้วยสระอัวลดรูปหายไปบางส่วนเหลือแค่ตัววอเพราะว่ามันมีตัวสะกดต่อไปคำนี้ล่ะได้คำว่าอะไรสะกดเองเก่งจัง
2: บัว
1: บวบรู้จักบวบไหมเป็นอะไรพืชใช่ไหมพืชผักอร่อยเปล่าเคยกินผัดบวบเปล่าผัดบวบใส่ไข่อร่อยเปล่าอร่อยนะชอบกินผักเยี่ยมมากครูก็ชอบผัดบวบนี่ไงคำว่าบวบผสมด้วยเสียงสระอะไรลูกสระตอบพร้อมกันปลายทางตอบแล้วผสมด้วยเสียงสระอะไรอัวและเมื่อมีตัวสะกดลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นนะครับได้คำว่าบวบต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจัง1 2 3ผู้หญิงใครตอบข้อนี้สวยทุกคนเลยใช่ไหมสวยสวยถ้าตอบเบาสวยเบาถ้าตอบดังสวยดังสวยมากแล้วทำไมผู้ชายต้องตอบด้วยล่ะอยากสวยด้วยโอเคมาดูคำว่าสวยผสมด้วยเสียงสระใดลูกสระอัวแน่นอนมีตัวสะกดคือตัวยอลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นได้คำว่าสวยวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวนะครับต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่า
2: สวน
1: สวนใช่ไหมคำว่าสวนผสมด้วยเสียงสระอัวและลดรูปหายไปเมื่อมีนอหนูเป็นตัวสะกดคือเหลือเพียงตัววอได้คำว่าสวนวอแหวนตัวนี้จึงทำหน้าที่เป็นสระอัวนะครับเยี่ยมมากต่อไปรูปแบบสุดท้ายก่อนที่ทำกิจกรรมขอคนต้องการจะอ่านยกมือขอเป็นสุภาพสตรีได้ไหมจ๊ะผู้ชายไปสองแล้วแน่ๆนะขอเสียงผู้หญิงบ้างนะพุทธจีบกับบีมใครดีเพื่อนโหวตสิ
2: บ
1: ีมพุทธจีบเสียสละนะบีมยืนจ้านะให้บีมนะแสดงว่าพุทธิวิชาอื่นก็อ่านเยอะแล้วใช่ไหมเอาให้บีมนะวันนี้บีมนะสมานฉันท์ประชาธิปไตยโอเคเต็มที่ทุกที่เหลืออ่านตามเพื่อนลูก3สระเอลดรูป
0: 3สระเอลดรูป
2: 3สระเอลดรูป
0: สระเอเรียกว่าสระเอใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
2: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
0: และไม่มีตัวสะกด
2: และไม่มีตัวสะกด
0: เช่
2: น
0: เจอ
2: เ
0: บล
2: อ
0: ถ้าคำที่ผสมด้วยสระเออมีตัวสะกดเป็นตัวยอ

0: สระจะหายไปบางส่วน
1: สระจะหายไปบางส่วน
0: เหลือเพียงไม้หน้า
1: เหลือเพียงไม้หน้า
0: และตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกด
1: ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด
2: เรียกว่า
0: เรียกว่าสระ สระลดรูป
1: สระลดรูป
2: จ้าปรบมือให้บีมหน่อยบีมอาจจะอ่านตกไปบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมคำว่าและมีตัวยอบีมอ่านเป็นและตัวยอใช่ไหมอ่านตกแสดงว่าเราก็ยังอ่านไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ถือว่าพัฒนาและก็ดีขึ้นมากๆแล้วอ่ะปรบมือให้บีมหน่อยจ้าแล้วก็ตัวเองทุกคนเลยนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอ่ะเขาบอกว่าสระใช้เขียนคร่อมพยัญชนะเมื่อไม่มีตัวสะกดเช่นจอเจอบอเบลอแต่สระที่มีตัวสะกดเป็นตัวยอจะลดรูปหายไปบางส่วนเหลือแค่ไม้หน้าแล้วตัวยอจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแบบนี้เราเรียกว่าสระลดรูปตัวอย่างเช่นนี่นะไม่มีตัวสะกดจะเป็นรูปแบบนี้นะไม้หน้ากับตัวอเช่นเจอเธอเผลอแต่ถ้ามีตัวสะกดเป็นตัวยอรูปของมันจะกลายเป็นไม้หน้าและตัวอตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวยอทันทีเช่นคำว่าขอยออ่านตามครูกันขอยอตอบด้วยขอยอเขยหรือคำว่ารอยอเลยเห็นไหมครับว่าสระตัวนี้ลดรูปเหลือเพียงไม้หน้าและตัวยอเป็นตัวสะกดรูปของมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างสะกดเองเก่งจัง1 2เริ่มแน่นอนเฉยผสมด้วยเสียงสระใดสระแต่พอมีตัวสะกดเป็นตัวยอมันเปลี่ยนรูปเป็นอะไรลูกไม้หน้ากับอะไรไม้หน้ากับตัวยอแบบนี้นะครับเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรเท่านั้นยอตัวยอเท่านั้นนะคำนี้บ้างสะกดเองเก่งจังเสยใช่ไหมครับเสยนี่ไงผสมด้วยเสียงสระลดรูปหายไปเหลือแค่ไม้หน้าแล้วก็ตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคำนี้ล่ะสะกดว่า
1: เน
2: ยใช่ไหมครับผสมด้วยเสียงสระอะไรต่อพร้อมกันสระอะไรลูกแพ้เด็กๆปลายทางแพ้เพื่อนๆปลายทางแล้วผสมด้วยเสียงสระใดเก่งมากยังสู้ปลายทางไม่ได้นะแล้วก็เหลือเพียงไม้หน้าและตัวยอเมื่อมีตัวยอเป็นตัวสะกดอีก3คำสุดท้ายก่อนที่ทำกิจกรรมถ้าตอบเสียงดังฟังชัดนั่งตัวตรงปลายทางคุณครูของหนูก็จะมีกิจกรรมให้ต้นทางครูก็มีให้แน่นอนอ่ะพร้อมตั้งใจ3คำสุดท้ายสะกดคำนี้ว่า
1: เกยเ
2: กยใช่ไหมผสมด้วยเสียงสระอะไรเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวยอจะได้เป็นไม้หน้ากับตัวยอได้คำว่าเกยต่อไปคำนี้ล่ะ1 2เริ่ม
1: ขอย
2: อผสมด้วยเสียงสระใดเมื่อมีตัวยอเป็นตัวสะกดลดรูปเหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยอและคำสุดท้ายสะกดเองเก่งจังว่าเงยผสมด้วยเสียงสระได้เสียงสระแล้วก็มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์ลดรูปเหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยออาโปรบให้กับตัวเองหน่อยครับหวังว่าจะเข้าใจนะหวังว่าจะเข้าใจสรุปแล้วสระลดรูปมีกี่รูปแบบ3รูปแบบรูปแบบที่1คือสระอะไรลดรูปสระโอรถรูปเช่นรถกับคำว่าร่มนะรถรูปหายไปต่อไป2สระอะไรอีกที่ลดรูปได้สระอัวลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นเช่นลออัวดอลวดไม่หายอากาศจะหายปิ้งไปเหลือแค่ตัววอและ3สระอะไรลูกสระลดรูปก็คือเมื่อมีตัว

สะกดเป็นตัวอะไรยอตัวยอนะครับก็จะได้เหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยอนั่นเองดังนั้นกิจกรรมที่ครูนำมาฝากชื่อกิจกรรมว่าอะไรลูกอ่ะอ่านพร้อมกันว่ากิจกรรมอะไรกิจไม่พร้อมอ่านคำว่ากิจกรรมด้วย

0: เออเธอต้องพูดคำว่าซาราโอครูเป็นกันล่าแล้วกันสะพายกระเป๋ามาแล้วเธอเอาก็เป็นกันล่าไงนี่ไงกันล่านี่เดี๋ยวนะเธอเห็นแล้วหรอซาราโออยู่ไหนเธอเห็นแล้วหรออยู่ตรงไหนนะไม่ได้ยินเลยถ้าเธอเจอแล้วพูดว่าซาราโอฉันไม่ได้ยินเลยอะไรนะโอ้เจอแล้วอยู่นี่ไงนี่นะวิธีกิจกรรมมีแค่นี้เดี๋ยวครูจะแจกบัตรกิจกรรมให้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแจกบัตรกิจกรรมกันเลยเด็กๆตอนนี้เด็กๆคงจะมีบัตรกิจกรรมมีบัตรคำแล้วอยู่ที่กลุ่มของเด็กๆเด็กๆปลายทางคุณครูของหนูก็น่าจะแจกให้แล้วใช่ไหมครับมีทั้งบัตรคำที่มีคำกี่คำนะลูกทั้งหมด6คำกลุ่มละ6คำต้องพิจารณาว่าไอ้กันหาสระโอสระโอลดรูปคือคำว่าอะไรเมื่อหาได้แล้วสมาชิกในกลุ่มรับหน้าที่เดินมาติดที่หน้ากระดานนะครับคุณครูมีแบ่งแยกไว้ให้มีสระโอลดรูปสระอัวลดรูปแล้วก็สระเออลดรูปทางด้านนี้นะเด็กๆแยกออกมาแบ่งกันออกมาใครจะแปะสระโอสระอัวสระเออจะได้คนละกี่คำลูกคนละ1คำนะแล้วก็เกมที่2ก็คือมาดูลูกมาดูตามหาอะไรอีกสระอัวอะไรนะ
1: สระอ
0: ั
1: ว
0: ฉันคิดว่าเธอไม่เห็นฉันไม่ได้ยินเลยอะไรนะ
1: สระอ
0: ั
1: ว
0: อ๋อฉันได้ยินแล้วแก้วหูฉันจะแตกโอเคสระอัวเจอมั้ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่ตรงไหนนี่ไงแล้วสระอัวลดรูปเหลือแค่ตัววอมีคำว่าอะไรบ้างหามานะแล้วก็แน่นอนแบบที่3คือช่วยกันอะไรนะอะไรนะกันโอเคกันราได้ยินแล้วจ้าเจอแล้วใช่ไหมจ้าสระนี่ไงโอเคดังนั้นลงมือหา1คนจะได้1บัตรคำแล้วนำมาแปะด้านหน้าได้เลยจ้าเริ่มระดมสมองกันในกลุ่มลูกคำใดคิดว่าต้องแปะตรงไหนโอ้ลดรูปลดรูปหรืออัวลดรูปถ้าพร้อมแล้วทยอยออกมาได้เลยทยอยออกมาได้เลยมาเร็วมาเร็วแปะก่อนเลยแปะเองแล้วก็ตรงไหนก็ได้อ่ะเยี่ยมหน่อยอ่ะงั้นจ้าจ้าจ้าเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมจ้าถ้าเธอได้2คำแล้วไป2คำเลยเพราะเพื่อนไม่มาคนหนึ่งใช่ไหมใครมาโอ๊ยขอโทษต่อแถวเป็น3แถว3แถว3แถวตรงนี้1แถวตรงนี้1แถวหยิบไปจ้าถ้าไม่พอขึ้นแถว2ได้สระอัวมีใครมาเอาไหมลูกหยิบได้เลยจ้าหยิบไม่ถึงไปต่อแถวลูกใครมาก่อนติดก่อนมาหลังติดหลังเรามีมารยาทใช่ไหมต่อคิวครับผมเก่งมากเลยนี่ใครไม่มีตัวแมกเนตต่อแถวไว้เลยขึ้นแถว2ได้ขึ้นแถว2ได้ขึ้นแถว2ได้เลยขึ้นแถว2ได้ตรงนี้ก็ได้ใครเสร็จแล้วนั่งที่นะเสร็จแล้วนั่งที่เลยไม่เป็นไรเอาติดก่อนนั่งก่อนดีไหมโอเคเสร็จแล้วนั่งที่นะจ๊ะใครนั่งโต๊ะกลุ่มสุดท้ายเต้นไก่อบไก่ย่างสัจย่างอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอยากเต้นวันหลังโอเคนั่งผมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาละถือว่าตั้งใจใครคนไหนที่ยังไม่ติดอีกไหมลูกมีไหมเด็กปลายทางคิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าทุกคนมีส่วนร่วมนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดังนั้นมาตรวจสอบคำตอบกันหน่อย

0: จากอ่านเองเก่งจังอ่านว่า
1: สา
0: ระโอรสรูปมีคำว่าอะไรบ้างสะกดสิ
1: ช
0: ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องถูกต้องต่อไปคำนี้อ่านว่าสะกดสิใช้สระเอรถรูปเปล่าเป็นสระอะไรอัวรถรูปหรือเอรถรูปผิดนะจ๊ะโอ้ยขอโทษเด้งดึงดึงดึงดึงดึงดึงต่อไปต่อไปดูสิคำนี้คือคำว่าอะไรขอบคุณจ้าอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: ดก
0: สะกดสิลูกแน่นอนเป็นสระโอรถรูปใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องคำนี้อ่านว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่คำว่าขนมครกนะต่อไปคำนี้ใช่สระโอรถรูปไหมคือพยางค์ไหนลูกโกหรือสน
1: ส
0: นเพราะเราสะกดว่าสจ้าแน่นอนถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะคำว่าอะไรนะ
1: ล
0: ูกหัวเราะทำไมอ่ะก็ก้นไงสะกดซิหนึ่งสองสามจ้าคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้อ่านว่า
1: ถ
0: ูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหม
1: ถูกต
0: ้องคำนี้ล่ะถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหมพยางค์ไหนทศหรือแทนที่ถูกทศเพราะเราสะกดว่าแน่นอนเป็นสระโอทำไมลดรูปเมื่อมันมีตัวสะกดเรียบร้อยถูกต้องนะครับตรงนี้อ่ะประเมฆกับสระโอลดรูปจ้าเก่งมากมาดูกันช่องนี้บ้างเรื่องของสระอะไร
1: อั
0: วลดรูปมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะครูขอจากซ้ายไปขวาที่ได้จับกล้องง่ายๆใช่ไหมอ่ะคำแรกอ่านว่า
1: ด
0: ิน
1: ร่วน
0: คำว่าดินหรือคำว่าร่วนที่เป็นที่มีสระลดรูปคำว่าร่วนเพราะเราสะกดว่าอะไรลูก
1: รอ
0: ร่วนมันเป็นสระอัวลดรูปใช่หรือไม่ใช่มันลดเหลือแค่ตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดถูกต้องจ้าคำนี้อ่านว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะ
1: ผ
0: ู
1: ้ป่วย
0: ใครเป็นผู้ป่วยคนที่ไม่ฟังครูแสดงว่าเป็นผู้ป่วยใช่ไหมเพราะมีปัญหาทางด้านการอะไรการฟังใช่ไหมการฟังให้เปล่าโอเคถ้าฟังแล้วยอดเยี่ยมถือว่าได้รับการรักษาแล้วใช่ไหมโอเคมาดูคำนี้ล่ะคำว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรถูกต้องไหมเอ่ยคำว่าเมืองหรือคำว่าหลวงที่มีสระโอลดรูปสระอัวลดรูปหลวงใช่ไหมเพราะเราสะกดว่าอะไรหอรออัวงอหลวงเหลือแค่ตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดใช่แล้วคำนี้ล่ะอ่านว่าคำว่าดวงหรือคำว่าอาทิตย
1: ์
0: ดวงเป็นสระอัวลดรูปถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะรวบรวมถูกต้องคำนี้ล่ะถูกไหมถูกต้องคำนี้ล่ะลูกห่วงใยถูกต้องไหมคำนี้คือคำว่าอะไรนะโมเสกิจแล้วก็ออโต้ยืนขึ้นยืนขึ้นเลยยืนจ้าอ่านเองเก่งจังเป็นคำที่มีสระอะไรลดรูปลดรูปอย่างไรจับไม่ช่วยกันลดรูปอย่างไรลูกพูดพูดพูดพูดพูดพูด
2: เมื่อมีตัวสะกด
0: ใหญ่
2: ไม่หันอากาศจะลดรูปออกไปครับ
0: อย่างไรถ้าเพื่อนๆฟังครูเพื่อนๆบอกว่าจำพวกมีกี่พยางค์จำหรือพวกที่เป็นสระอัวลดรูปคำว่าพวกใช่ไหมพวกลดรูปอย่างไรลดรูปเหลือแค่ตัววอเพราะไม่หันอากาศหายไปเพราะมันมีตัวสะกดต้องอธิบายแบบนี้เพราะ3คนนี้ไม่ค่อยฟังครูเลยอ่ะจำพวกเป็นสระอัวลดรูปใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับ
0: อย่างไร
2: เพราะว่ามันมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังคร
0: ับ พยางค์ไหนจำหรือพวก
2: พวกครับ
0: ยังไงต่อยิ้มหวานรอเลยเห็นไหมนะเร็วลูกเซอร์กิตช่วยกันออโต้
2: ก่อนเนาะ
0: ลดรูปอย่างไรใครช่วย3คนนี้ได้บ้างนี่ไงคำว่าจำกับคำว่าพวกเนี่ยคำว่าพวกอ่ะออตโต้ลูกมันลดรูปอย่างไร
2: ถ้ามีตัวสะกดไม่หันอากาศจะหายไปคร
0: ับ แล้วในที่นี้คำว่าพวกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
2: กอไก่ครับ
0: ครับทีนี้สระอัวก็เลยลดรูปเหลือแค่
2: วอแหวนครับ
0: วอแหวนครับอ่านว่าอะไรสักสะกดสิ
2: พออัวกอพวกครับ
0: ถูกต้องไหมเพื่อนปรบมือให้ออโต้หน่อยแล้วก็นะโมส่วนเซอร์กิตมาเป็นผลพลอยได้นั่งลงแล้วตั้งใจฟังครูนะจ๊ะมาดูอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งรูปแบบอ่านว่าอะไรหนึ่งสองสามมีคำว่าอะไรบ้างลดรูปต่อเมื่อมันมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรยอยักษ์ลดรูปเหลือแค่ไม้หน้าและตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคำนี้คำแรกคือคำว่าอะไรหนึ่งสองสามถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะปลายทางอ่านพร้อมๆเพื่อนเลยนะระเหยถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหมถูกต้องเลยเอ้าครูชี้อะไรของครูนะขอโทษจ้าคำนี้ล่ะลูกอ่านว่าถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะลูกถูกต้องเปล่าถูกต้องเป็นลดรูปนะต่อไปคำนี้อ่านว่าคำว่าเงยหรือคำว่าหน้า
1: เงย
0: ถูกต้องป่ะลูกถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะคำว่าย่อหรือคำว่าเย้ถูกต้องจ้าต่อไปคำนี้
1: น
0: ิ่
1: งเฉย
0: คำว่านิ่งหรือคำว่าเฉย
1: เฉย
0: ถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะคำว่าอะไรคำว่าเขยคำว่าเขยเป็นสระลดรูปต่อไปคำสุดท้ายคำว่าเปรยสะกดคำว่าเปรยสิปรยเปรยลดรูปนะครับเหลือแค่ไม้หน้าแล้วก็ตัวยอเป็นคำตอบที่ถูกต้องประเมฆหมดคนเก่งทุกคนเลยยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมกิจกรรมของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ดังนั้นมาอยู่ที่เรื่องของนักเรียนทุกๆคนบ้างที่จะต้องมาใช้ความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับใบงานของเราก็คือใบงานที่8เรื่องสระลดรูปคุ้นๆไหมต้องมีการโยงเส้นจับคู่คำที่ได้ครูว่ามีคนที่ไม่เข้าใจกติกาและก็ข้อปฏิบัติกลุ่ม1ดีมากกลุ่ม2ยอดเยี่ยมกลุ่ม3ดีเลิศกลุ่ม5ดีที่สุดกลุ่ม4ไม่ขอพูดเพราะว่าเวลาครูอธิบายเสร็จปุ๊บมีคนเปิดหนังสือใช่ไหมคุณครูบอกว่าอะไรกติกาของเราก็คือตั้งใจฟังครูอธิบายให้เสร็จแล้วครูจะบอกว่าให้ลงมือปฏิบัติแล้วค่อยทำมาดูกันลูกหาคู่และอ่านคำที่มีสระลดรูปเช่นบโอนอก็ใช้ไม้บรรทัดหรือสีก็ได้นะขีดมาหรือถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ดินสอแล้วใช้สีขีดทับอีกทีนึงเพื่อความสวยๆงามก็ได้นะครับมีทั้งหมดจำนวนเท่านี้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือให้หาคำเหมือนเดิมมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกันจะได้อ่านหนังสือได้ลูกอ่ะครูขอชี้อ่านตามครูกันกบ
1: ตก
0: คน
1: ล
0: ง
1: บวม
0: ง่
1: วง
0: รวย
1: เตย
0: เผย
1: สวย
0: ให้วงกลมล้อมรอบให้สวยงามเหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เปลี่ยนเป็นสระลดรูปบางมีทั้งหมด2 4 6 8 10คำเหมือนเดิมนะครับเข้าหาคำว่ากบอบมาให้แล้วคำอื่นหาเองนะจ๊ะต่อไปแบบนี้บ้างให้เขียนคำที่มีสระลดรูปเขามีคำว่าตัวอย่างคือกออัวนอกวนอันนี้เป็นสระอัวลดรูปได้ว่าอย่างไรเขียนคำมาด้านหลังนะจ๊ะนออโกกมาไม่ทราบนะจ๊ะทำมาฉอเอยอารออัวมอรวมผอโองอผงจานะแล้วก็มาอ่านออกเสียงกับคุณครูเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอ่านตามคุณครูกันปวดนกลบสวยบวกเผยผมสดเตยอ่านได้นะเก่งจังไปทางก็น่าจะอ่านได้แล้วเดี๋ยวเรามีเวลาว่างมาเขียนตามคำบอกกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็คงที่จะอยากจะรู้ว่ากิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้ทั้งหมดนี้มันง่ายแค่ไหนก็ต้องลงมือทำโดยที่บทบาท

คุณครูให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคลส่วนนักเรียนตั้งใจทำงานมีมารยาทในการอ่านการเขียนซื่อสัตย์ต่อคุณครูซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะครับตั้งใจทำงานให้ดีถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่115จ้าลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจนะ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติให้ทำอย่างไรยกมือขึ้นเหมือนกับเป็นเชฟเลยใช่ไหมมือลงได้จ้าแล้วก็หันหน้ามาที่หน้ากระดานปรับเก้าอี้ของหนูลูกปรับเก้าอี้ของหนูมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ให้ดีสรุปความรู้กันก่อนแป๊บเดียวเราก็จะเสร็จแล้วง่ายไหมลูกงานวันนี้ง่ายมากใช่ไหมง่ายมาถึงมากที่สุดมีเวลาว่างไปอ่านคำที่เป็นสระลดรูปกับคุณครูของหนูนะครับเด็กปลายทางและต้นทางแล้วก็เขียนตามคำบอกถ้ามีเวลาว่างด้านนอกชั่วโมงซ่อมเสริมเดี๋ยวเราเจอกันเขียนตามคำบอกเก็บคะแนนนะครับสุขสนานของเรากันไปงานวันนี้เดี๋ยวให้กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยงานชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปเด็กๆจะต้องเจอกับในเรื่องของสระอีกไหมนะไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่มีคนฟังใช่เปล่าม ีคนฟังแต่มีคนฟังน้อยมากใช่ไหมแสดงว่ามีมารยาทของผู้อะไรยังผู้อะไรผู้อะไรผู้ฟังใช่เปล่าเนี่ยขนาดตอนเนี้ยยังมีคนทำงานอยู่เลยเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเพื่อนๆปลายทางกระซิบมาว่าเวลาที่ครูกันบอกว่าให้หยุดทำเนี่ยเขาก็หยุดทำแล้วก็ตั้งใจฟังดีมากแต่เพื่อนๆต้นทางหลายคนที่เนี่ยขณะที่ครูพูดเธอมองไปรอบๆสิมีคนยังไม่ทำตามคำแนะนำแล้วข้อปฏิบัติหรือข้อของเราเลยใช่ไหมแสดงว่าเพื่อนๆก็ฝากมาบอกว่าทำไมต้องตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็เคารพกฎกติกาเธอนักเรียนทุกคนที่น่ารักชั้นป.3ให้เกียรติคุณครูคุณครูก็จะให้เกียรตินักเรียนกลับไปให้เกียรติซึ่งกันและกันนะจ๊ะเข้าใจไหมใช่ไหมอ่ะมาสรุปบทเรียนกันก่อนครับเด็กต้นทางและปลายทางวันนี้เรียนเรื่องของสระอะไรไปสระรถรูปมีกี่รูปแบบ
2: 3รูปแบบ
0: 1ก็คือ

0: สระโอลดรูปหายไป2
1: ลดร
0: ูปลดรูปเหลือแค่ตัวอะไร
1: ตัวว
0: อเมื่อมันมีตัวสะกดต่อไป3ก็คือลดรูปลดรูปอย่างไรถ้ามีตัวสะกดเป็นตัวยอยักษ์ถูกต้องครับเด็กปลายทางจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หน้าแล้วก็ตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราคุณครูปลายทางและเด็กๆทุกคนต้นทางและปลายทางเน้นย้ำเน้นย้ำนะต้องกลับไปอ่านทบทวนความรู้ในหน่วยที่3มีทั้งเรื่องสำนวนไทยทั้งเรื่องสระในภาษาไทยคงรูปสระเปลี่ยนรูปสระลดรูปแล้วก็ต้องนำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่3มาด้วยเพราะว่าครั้งถัดไปคือชั่วโมงของทบทวนชวนสนุกแน่นอนเนื้อหาความรู้ที่เครียดเราจะไม่เครียดแล้วแต่ความรู้ที่คุณครูสอนเด็กๆต้นทางและปลายทางสำนวนไทยในเรื่องของสระให้สมกับชื่อหน่วยที่ว่าอะไรลูกสระน่ารู้คู่ควรสำนวนไทยนี่คือชื่อหน่วยของเราดังนั้นในเรื่องของสระกลับไปทบทวนแล้วก็สำนวนไทยทบทวนที่เน้นย้ำบ่อยๆเพราะว่าชั่วโมงถัดไปต้องใช้ความรู้ของทุกคนในกลุ่มเพื่อมาแข่งขันอะไรกันสักอย่างนึงดังนั้นถ้าอยากจะได้คะแนนเยอะๆต้องทางและปลายทางไปอ่านทบทวนความรู้เรื่องสระคงรูปเปลี่ยนรูปลดรูปรูปสระต่างๆวิสัญชนีหยาดน้ำค้างพินทุอีฝนทองปันหนูไปจำมาแล้วก็เรื่องของสำนวนไทยมือไม่พายเอาเท้าระมือไม่พายเอาเท้าราน้ำจับปูใส่กระด้งเข้าหูซ้ายหูขวาไปอ่านทบทวนมาแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปในชั่วโมงของทบทวนชวนสนุกวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนที่น่ารักทั้งต้นทางและปลายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขสวัสดีวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
6: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
6: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มหาลัยบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Site นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheet นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Site ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Site นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Site ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นๆที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Site นะคะเราสามารถหาวิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Site นะคะ Google Site อันนี้คือวิธีที่1 นะคะ Google Site นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Site Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Site เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Site ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Site ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Site ได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Site นะคะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Site อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Site ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์โอปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์โอปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์อุปลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็

กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรง Google รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะจันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูนะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสโปร่งใสคือมาเราจะไม่ได้เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โอปอลบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โอปอลเองนะคะอาจารย์โอปอลทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โอปอลเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์โอปอลสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์โอปอลอาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์โอปอลบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะจารย์โอปอลก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่เลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์โอปอลมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โอปอลบอกว่าอาจารย์โอปอลอยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โอปอลก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โอปอลขออนุญาตนะคะ copy มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะบอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลย
ส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์อุปออยากใส่รูปอาจารย์อุปอเองแสดงว่าอาจารย์อุปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพจานุปอยนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจานุปอยจานุปอยส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเราก็ copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้ค่ะมันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube นะคะสมมติอาจารย์บอลชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์อุปอก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่อาจารย์อุปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆเราก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์อุปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์อุปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียละกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์ปอขอใส่คร่าวๆละกันนะคะเป็นอาจารย์ปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนๆเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์อุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์อุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรา

ะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์ปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์ปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะดักใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัพโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปก็ไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่นะคะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าละนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะนี่เรามีสองหน้าคือหน้าสองนะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์ปอใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อหน่อยนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะสมมติเราใส่กล่องแล้วเราเพิ่มว่าแผนที่นะคะแผนที่นี่นะคะไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผนที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนะคะแผนที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผนที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทเนี้ย วิธีการนะคะทำ Google Slide อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่อว่าอาจารย์โอปออ่ะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิ

ว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์อุปใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้น

เราก็กดเสร็จสิ้นนะคะเราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่แล้ว สังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่ค่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันนี้เราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะคะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายหน้านะคะอันนี้อาจารย์รุปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนู Home About Course นะคะ Schedule แล้วก็ Contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้ไม่ให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขอจารุปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะจารุปอก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: ารมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณขังคอแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
3: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
5: ถูกต้องแล้ว
6: ข้าวมี
7: ประมาณนี
6: ้ปีกเป็นเส้น
7: ๆเป็นสีดำ
4: ใช่สีเส้นๆสีดำ
8: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆเส้นๆ
8: แล้วก็อยู่เป็น
9: กลุ่ม
10: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
11: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
12: ทำไมตามันเล็กจัง
13: เสียง
14: ซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
15: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
7: ันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
16: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
17: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
8: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
18: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
7: จับกิ่งไม้สองม
8: ือแล้วก็แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นเหรอครับ
7: ลงมาเลย
8: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
19: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
16: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีก้าวตาช้างแปะไว้
10: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
20: แต่ของเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
8: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
16: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
21: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังคาวกันขังคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังคาวขังคาวอะไร
22: แม่ไก่
0: แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
16: ่เพราะมันต
0: ั
16: วใหญ
0: ่เท่าไหร่
22: แม่ไก่
0: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่าเออมีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าขังคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
10: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
0: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของขังคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
10: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
0: ใช
10: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
8: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีเพศอีกส่วนนึงถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได้
0: ต
21: อนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของข้างข่าวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงข้างข่าวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าข้างข่าวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างข่าวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างข่าวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างข่าวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงแม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจอพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงมันจะวืดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้าวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็คโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
3: ได้ยินไหม
21: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
5: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆ นะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ข้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจใน

0: รายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
2: สามห้อง
0: สามห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยน้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
3: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเรา
4: พ่อก่อนฮัลโหล
3: มันไม่เท่ากัน
4: ฮัลโหลฮัลโหล
3: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
5: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
4: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
5: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
0: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินถับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
3: โล

0: 懂你什么呀？啥呀？เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดไฟ
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
0: สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่ะ

0: ันอยู่ตรงแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
2: ซ้ายล
1: ่
2: าง
1: ซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
3: ไม่ได้ยินเลยครับให้บอกแบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
0: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
4: โอเคไหม
5: โอเค
0: โอเค
4: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมมั้ย
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หน
0: ู
3: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวแล้วเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ขวา
3: ใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
4: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
4: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
4: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับ

0: ้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
1: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
0: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
2: ข้างหน้า
0: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต๊อบขอให้ทุกคนหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
3: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
4: ังไข
0: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับเย้เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
5: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
5: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนวิทย์บินเต็มเลย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือ

0: ียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
8: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
2: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหวิศวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับ ถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
2: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
4: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริงๆ
4: ระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสีย

0: ลาแล้ว
1: เสียเวลาครับ
0: แล้วก็เสียทุนด้วย
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
1: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
0: ้
1: เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมอ่ะนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
0: 315ถุง
1: 315ถุง
0: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
1: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถอาบนี่นะครับ
0: ครับผม
1: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเบอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
0: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
1: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
1: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
0: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทําให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
1: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
0: ึ้น315ถุงเนี่ย
1: ครับ315ถุงเนี่ย
0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
0: ม
1: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
0: นะไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค
1: ่
0: าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่

0: นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
0: อัน
1: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
0: ่
1: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
0: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
1: ี๋
0: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
1: คร
0: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
1: ์
0: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
1: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
0: ง่ายขึ้น
1: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
0: ลงไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
0: ่ครับผม
1: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
0: ับ ผม
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอาเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
0: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
1: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
0: นะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
1: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์1ชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
0: จุด
1: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
0: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
1: ได้ยินดีครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลักๆ
1: นะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: วทัพนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู่
0: นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะฮะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับ

0: การดูแลแล้วเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
1: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝนเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
0: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
1: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
0: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
1: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
0: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่เองนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่างนี้
1: อะไรอย่างนี
0: ้ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินด
1: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกๆกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ว
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะพี่บอส

0: ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิธีบอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิธีบอยวิธีเกิลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: มื่อตะกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: Science is cool สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
11: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มีตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับก็จะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยละครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: ถ้าเป็นไง
1: เดี๋ยวเค็มไม่พออ
2: ่ะยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ป่ะเค็มปี่ได้ป่ะ
3: เค็มปี่ได้ป่ะ
0: เค็มปี่เลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีละลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มี

0: อยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
1: ในรายการ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร

0: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟหน่อยครับ
1: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนได้หรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาทีนะครับโอ้โหนัมเบอร์วันสุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
2: คำถามระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อ

0: พลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
1: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

0: ลองมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จักหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับตั้งเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากแหละครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
1: เอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่
1: เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช้ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะเริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเองในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงา

0: แต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
0: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์

คิดเช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบ

0: กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

0: พลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะกูจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงนะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากงน
1: ี่ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับหน่อยครับว่าม
1: ีเขาก็
0: อากงเอามาจากไหนสูตรอ่ะ
1: เขาทำเองน่าจะแต้จิ๋วของเขาอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้งเนื้อ
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นไอ้ใช้กัว
0: ใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: ผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยาก

0: ไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มพะโล้แล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขาอะฮะ
1: เดี๋ยวได้ลองขาหมูกันด้วยนะครับนอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
0: ครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวสามอย่างปลาเหนียวก็ปลาอินทรี
1: ครับ
0: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
1: ครับ
0: ปลาดาบอาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่น
1: คือเราจะเอาทั้งสามตัวที่มารวมกัน
0: แล้วมันก็จะได้สัดส่วนก็จะต่างกัน
1: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
0: ครับ
1: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างกันไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่านี่เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกันหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้นะมีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่นี่นี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้ตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือผักกาดแห้งปกติถ้าเป็นผักกาดดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะฉ่ายอ่ะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช่กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดของเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาแล้วขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับกล้วยไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่ขาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียวอร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากคนสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้ง40เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งซี่ศูนย์นะครับอยู่ที่4แยกสะพาน

0: วันชาติถนนพระสุเมรุเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งซี่สูงเจอแน่นอนครับ
1: วันนี้นะคะมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคือคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยหูของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๋า
2: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
1: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
2: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
1: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
2: 20บาท
1: เท่ากันหมดเลยเหรออ
2: ันนี้อัตรา30อันนี้ใบบีทรูท
1: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะไรคะ
2: โลละ80บาท
1: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
2: 40ค่ะ
1: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
2: จอมบึงค
1: ่ะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโห่ส่วนอันนี้เป็น
3: น้ำมะม่วงหาว
1: น้ำมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะ
3: เดี๋ยว
1: หนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม่
3: 10 บาท
1: สดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ
4: ่อ
1: ผู้ใหญ่ดีเลกสุริยะจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
4: ปอดผลิตเองครับปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
1: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
4: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพคเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
4: อ
1: ยู่ได้เป็นปีเลยแพคเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
4: อมริก็45บาทครับ
1: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพคเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพ่อทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถุงขนาดนี้อันนี้คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
3: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
1: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิหูเนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
3: ่
1: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำไว้ให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอ่านกระป๋องไว้ให้แบบนี้โอ้โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกันอันนี้แม่
5: วันละ500ชิ้นนะคะ

0: เฮ้ยขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
1: หมดค่ะ
0: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
1: ได้
0: อันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
1: ปากท่อค่ะ
0: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
1: 5บาทค่ะ
0: 5บาท
1: ราคาจับต้องได้ค่ะ
0: นี่
1: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
0: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่สบาย
1: ทำสดทุกวันค่ะ
0: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
0: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
2: แม่ค้าหวานเลยนะแบบนี้หวานคนท้องตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
0: เสียงหวานเนี่ยอุ๊ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
2: เป็นกุ้งข้องกระเซ็ดแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
0: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
0: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
2: สิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็อันเล็กๆ25บาท
0: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีแล้วก็ขนมขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10บาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมลองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดนึงที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมลองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
4: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
5: ตอนเราเอาไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแปลว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
4: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
5: สีเหลือง
4: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
5: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
4: อ๋อแบบนี้
5: ค่ะแบบนี
4: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
5: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นถึงจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
4: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
5: ค่ะ
4: แล้วคือ

0: คือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้
1: มาเก็บเอาไว้ก่อนค่ะ
0: อ๋ออ
1: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
0: แล้วทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะแล้วปลูกข้างล่างได้ไหม
1: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
1: เย็น
0: ๆอากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
1: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกายน
2: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
0: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรง
1: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
0: ต้องพูนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: พูนแบบนี
1: ้ค่ะ15บาท
0: เดี๋ยววันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
1: ค่ะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดเด็ดดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
1: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: เพราะว่ามันไอใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
0: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
1: ค่ะคล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันเลยนะครับ
2: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลุกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
0: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะ
1: ค่ะ
0: ดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
1: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
0: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
1: มันจะหอม
0: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเอาแบบ
1: ออกน้ำผึ้งเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
1: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
0: เวลาเราเอาไปนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
1: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
0: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
2: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
0: โปรยใส่เลยนะ
3: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
0: แล้วก็ขยับให้มัน
3: จะแน่นหน่อย
0: แน่น
3: ยกขึ้นเลยเออแบบนี้แหละ
0: ประมาณนี
3: ้ลำไฟ
0: ให้มันพอดีพอดีกัน
3: ก็ยกเ
0: ออนี่
3: เอามันตรงๆเอาใส่เลย
0: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
3: ขึ้นแล้วก็
2: สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
0: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
3: ครับ
0: นี่แหละมาจากการนึ่ง

0: จากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
1: เป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบนี้ส
2: ่
1: งขาย
2: อัน
3: นี้แบบนี้
1: แหละแผ่นละร้อยนี่เวลาเอาไปใช้ก็คือบีเอาไปต้มเอาอะไรก็แล้ว
3: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบๆใส่ในผ้าฟองแล้วก็เอาน้ำมัน
1: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้วแบบนี
3: ้ครับครับ
1: เขาก็มารับไปแบบนี
3: ้ครับครับ
1: โอเค
0: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับ
3: โอ้โหเก่งเก่งเก่ง
1: นี่
3: มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
1: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

นี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ําเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะสายคล้องแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวคล้องแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจาก

ก็จะใช้ตัวสายคล้องแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคมันก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยแล้วมันก็จะลงมาแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โบ๊ทเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2

ซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอกันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอนะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอกันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลย

มันลูกโป่งที่พี่โบนเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization

0: เจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer TropFT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer Tropเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสำหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำ

ลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเคี้ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไปชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
6: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรา

0: มาเล่นของเล่นด้วยอีก
1: ขอบใจ
0: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
0: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
0: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
0: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
0: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
0: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
0: พวกเราเสียใจนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
0: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
0: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
0: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
0: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
1: ภูเขาไฟระเบิด
4: ลาวาไหลแล้ว
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนู

0: 15แรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่รวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6: เซฟตี้โบโฮต้องเปิดปล่อยไฟไม่จำกัด
7: PEA
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดด ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่านให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำอย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือ
0: คิดคิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จู่ลูกเย่เนอจีตู
0: รูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ใน
7: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
8: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
9: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
10: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
11: ทุ่งนา
12: ทุ่งนา
0: ซาฟารีตัวนี้ครับ
13: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลตัวนี้ครับ
14: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
15: ทะเล
0: ต้นหลังครับ
16: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
17: อยู่ในไหน
0: สวรรค์หน้า
18: ปลาสีแดง
19: ปลา
0: ปลาปลาอยู่ที
20: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
21: ที่ใต้น้ำครับ
22: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
23: ไม่ใช่
24: ไม่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ยช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้อมเ
25: มอร์ไม่ตอบไม่ตอบ
0: ไม่ตอบครับ
26: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
27: ส
0: ิ
27: ่งของอาชีพ
28: สิ่งของอาชีพ
29: ไม่ใช่
30: สิ่งของอาชีพ
0: เริ่มต้นครับปืนอยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
31: ทหาร
0: ทหารเป็นของใครเอาอะไร
32: รถถัง
0: ของใคร
33: ของทหาร
34: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใคร
35: อยู่ตรงคนบ้านลูกครับ
0: โอเคว
36: ิทยาดา
37: วิทยาดา
38: ว
37: ิ
38: ทยา
0: ดาตกลงกันก่อนเอาอะไร
39: วิทยุ
40: ดูดิเขาค่ะ
41: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ยง่ายมั้ย ง่ายเนาะนะครับ
1: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโต

นะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอจากันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชชู่ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่ถูกครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับ
นักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาบึกกินอะไรครับปลาบึกกินเนื้อแล้วกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปนะครับเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียโคเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติเฮติน อร์ทอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมิกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเค
ก็เป็น

สื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสีขาไหมมีขาสีขาช้างก็มีสีขาจิราฟก็สีขากวางก็สีขาแรดก็สีขากระต่ายสีขาสิงโตสีขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สีขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสีขากับไม่ใช่สีขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขา

เปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมด

0: แค่จากปีกครับก็จากง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเรา
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์10ตัว
1: กี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับแล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขา
2: ป
1: ีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห
1: ็
2: นด
1: ้
2: วย
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: นี่คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาม
1: ีขาสองขามีขา
0: โอ้มีหลายเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
2: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีนี้มีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
3: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือOctopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มแล้วก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกนี่เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คื

0: พาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่2ก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็2รูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นที่เชื่อขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับ ถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่สองก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะละเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่สองก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่า บนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมเรามันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มที่ต่อ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

สดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอะรู้ไหมว่าตลาดอะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาด

เนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันหรอกไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะอย่างเช่นรถไฟไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียเนี่ยผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

0: ต่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่ะนักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
1: Dtac
0: Dtac ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่ม

่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

วันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

ันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น

0: 25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2518ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์

โดยการนักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ทรงร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพลวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ธรรมะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไว้วัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครณวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสทรีแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดนำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาบดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.จังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมีให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมเมืองสุทานารีนาถมอบให้แก่ชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
3: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
3: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
4: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
3: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
3: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
3: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่คีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: ปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะ

0: ็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: หลายคนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนแล้วก็จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไหวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: แอร์ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกฉันนะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ครีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์
0: วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทํางานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ํากว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้าตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊กสามตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี้ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับแต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรม

0: เราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI Layer คุ้นไหม
1: คุ้นค่ะ
0: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
1: Application Layer ค่ะ
0: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็จะทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันเนี่ยนะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
1: การทำรายงานค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
1: การทำความสะอาดค่ะ
0: ยังไงครับ
1: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
0: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับนั่น
1: 77ค่ะ
0: 77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
1: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะ
0: โอเคแบ่งก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
1: อำเภออ
0: ำเภอแบ่งออกเป็น
1: ตำบล
0: ตำบลแบ่งออกเป็น
1: หมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผานันจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
1: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
0: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของบริษัทในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
1: โมคคัลลานะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
1: สติปัญญา
0: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมีการยกย่องเป็นเรื่องทางด้าน
1: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
0: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกลับไปกราบลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่า พระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นละลายชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของ

0: Action การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
1: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับ decomposition ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับจะใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษา Java นะครับ bin out ชื่อสุชานันสัก100บรรทัดหนูจะเขียน sysf bin out สัก100บรรทัดมั้ย
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
0: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์ develop หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
0: ปี3ค่ะ
1: เรียนที
0: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอปตักหรือดอชดา
0: ไม่แน่ใจ
1: โอเคงั้นการ pattern device นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาตรนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏเห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอปตักหรือดอชดา
0: ใช้ตอปตักค่ะ
1: เพราะว่าม
0: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
1: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอปตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
0: ใช
1: ่ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
0: 1,000กรัมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ1,000เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น1,000ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
0: 1,000เมตรค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
0: 1,000แคลอรี่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นมั้ยถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ1,000นะครับเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยิน87โทร4มั้ย
0: เคยค่ะ
1: 87โทร4คืออะไรครับ
0: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้87ที่ไม้โทร4ที่ค่ะ
1: ใช้ในไหนอ่ะ
0: ในโครง4สุภาพค่ะ
1: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่ได้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
1: เริ่มเลยจ้ะ
0: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่า2เขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค่ะ
1: อันนี้ก็โครง4สุภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่87โทร4เหมือนกันนะครับอันนี้จาก นีลานารินนะครับจากมาริวลัมบา

0: บางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกเจ็ดโทร4อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งโทรอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: คง4สุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมบิเนชั่น
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องคง4สุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วหนูรู้แค่ว่าเป็นเรื่องของลิลิพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: บอกที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคนะครับลิลิพะโลพูดถึงเมือง2เมืองครับเมืองของพะโลกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเพื่อนพระแพงท่องครับป่ะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพะโลเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงนะครับแต่ว่าพะโลหล่อมากหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook Social ไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระเพื่อนพระแพงเห็นพะโลปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยง2คนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันน่ะพี่พอจะรู้ไหมเสียงย่อมยอใครทั่วล่าก็คือเขาอุ่นว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขื่อในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงแล้วเขื่อคือสัมนาบุตรที่สองนะครับสองพี่สองท่านนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่ออย่าได้ถามเผื่อเผื่อในนี้คือสัพนาบุรุษที่หนึ่งก็คือพวกหนูพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อคือคิดเอาเองแล้วกันที่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยงสองคนหนูทำไงนะ
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตางไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่าง2 3 2 3 3 3ก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พะโลนะครับพอดาวได้ไหมในเมื่อ2เมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นยังไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทร4นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชัน
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่องค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attention นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attention เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ polymorphism เนาะนะครับตัวนี้นะครับตัว abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้เมธอดหรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่อะไรพาราเมตเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่พาราเมตเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า abstraction นะครับในส่วนของ abstraction นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ abstraction
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆเราก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่หนึ่งอันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมีสี่แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ abstraction
1: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป abstraction นะครับ abstraction ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
1: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
1: ลพบุรี
0: ทำไมเอ่ย
1: ว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้
0: ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนันว่า1 + 2 + 3 + 4 + 5 ได้เท่าไหร
1: ่ก็จะได้1 + 2 ได้3 3 + 3 ได้6 6 + 4 ได้10แล้วก็10 + 5 ได้15ค่ะ
0: โอเคแค่1ถึง5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1 + กันจนถึง10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
1: หนูมีสูตรค
0: ่
1: ะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1 + กันถึง10แทน n เป็น
1: 10ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
0: ออกมาเป็น
1: 55ค่ะ
0: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1บวก10 1บวกกันถึง10 1บวกกันถึง100ก็แทนค่า n เป็นนั้นๆเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1บวกกันถึง100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็น abstraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับabstraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักอุเฮตานเนาะ
1: ค่ะรู้จักค่ะ
0: อุเฮตานเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะแล้วคล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัว
1: สีฟ
0: ้าเนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้ abstraction ก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านนะก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันไรหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปนะเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อวิธีการลิขสิทธิ์แสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับ ฉากที่1ก็วางท่ากระดูกฉากที่2ก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับฉากที่3ก็สวดมนต์นะครับเพราะว่า

0: ล่าเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: นะครับแต่พระวิกรมาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับ
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: ก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่หนึ่งที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได้
0: อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่สองก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่สองซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction กันเถอะก็บอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นนาโซ
0: แล้วก็
1: ถูกจ
0: ับ ถูกจับวนไปวนมานะครับแอปแอคชั่นก็ประมาณนี
1: ้ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอกค่ะ
0: ค่ะสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition attraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนั่นเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค่ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของโฟลชาร์ตจำโฟลชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟลชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟลชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขียนอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ไบนารีแล้วก็ซอร์ติ้ง
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการเนาะนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนั้นยกตัวอย่างสักอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็1 2 3นะนั้นเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปมั้ย1 2 3ต้องทำตามอันนั้นอยู่หอมั้ย
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัตินะ
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเหลี่ยมเนาะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่3ปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่

0: มีก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะอ่ะเพราะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆๆๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละนะครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกไหมที่อยากจะโชว์
0: การทำกับข้าวค่ะ
1: ทำเป็นด้วย
0: ทำเป็น
1: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
0: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานก
0: ิน
1: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัด
0: กะเพรา
1: ผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
0: รู้จักค่ะ
1: น้ำอมฤตคือ
0: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
1: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสดุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสดุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนๆนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดิสมัยก่อน
0: พญานาคค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตนนคราชนะครับก็พันเขาพัสดุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนได้อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
0: หนูว่าฝั่งเทวดา
1: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปพันปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดชั่วยาพานะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอักษรก็พานางอักษรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอักษรไปนะอริสก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างเดียวแต่มีอสูรอยู่ตนนึงปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
0: ทราบค่ะก็ทราบอยู
1: ่ราหูไง
0: ราหูอมจันทร์
1: ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
0: ไม่ตายค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
1: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะฉะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
0: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
1: ทำไม
0: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
1: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
0: สุริราคากับจันทรุปราคา
1: เราเรียกมันว่าราหู
0: อมจัน
1: นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
0: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้แล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

แล้วไปปิดเบาน้ำก่อนแล้วค่อยมาต้มค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อต้มแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อต้มที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้อไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแน็กนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะไขใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแน็กพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

Vamos lá.

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพาไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบงทาสีแล้วก็แปรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แปรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกลียงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้คุณใช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงเนี้ยเขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะครูเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
3: โอ้ง่ายเลย
2: ขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับ
3: สมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออก
2: ขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนๆแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
4: น้ำกะปิ
2: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
4: กะปิติบ
2: กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่ไหม
4: เป็นยา
2: เป็นยา
4: เรียกราก
2: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรากก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้น
3: มันแรงรากนะ
2: หลังจากนั้นก็พันทิ้งไว้กี่วันฮะ
4: 45วัน
2: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคลุงผมขอหน่อยโอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
4: แกะออก
2: แกะออกเนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
4: รากเดินเต็ม
2: อ๋อถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันเท่าไหร่กิ่งพันละเท่าไหร่ฮะ
4: 100
2: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ10,000เกือบ 15,000

0: 5,000 ต้นใช่ไหมลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
1: ได้
0: นะเรียบร้อย
2: ภัตตาคารบานทุน
3: อ๋อเขาใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะ
4: ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
3: ดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
4: ค่ะ
3: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
4: แบ่งออกเป็น2 ส่วนยังไงหรอคะ
3: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่1ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบไม่สายเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2 ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะแบบนี
4: ้โอ้โห
3: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2 ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโทพลาสม์ค่ะ
4: แบ่งยังไงคะ
3: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
4: โอ้เป็น2เซลล์แล้ว
3: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
4: โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
4: โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
3: อ๋อมีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
4: แตกหน่ออืมเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นคือพวกในยีสต์กับไฮดราค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดรานี่นะคะถ้าไฮดราตัวนี้นะคะจะทำการแตกหน่อเขาจะเริ่มจากการสร้างหน่อขึ้นมาค่ะโดยหน่อหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
4: มีหน่อออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะตรงหน่อนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2 ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหน่อค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหน่อเจริญแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ
4: โอ้โห
3: และหน่อก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัตโทสปอร์ค่ะ
4: บัตโทสปอร์
3: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหน่อก็จะเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
4: อะไรอะคะ
3: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่ารีเจเนเรชั่นเราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
4: ว้าวดาวทะเล
3: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
4: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิมอนี่อ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
4: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพอเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: คะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรงน
1: ี้เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะวันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ได้มาเยอะมากเลยพี่ต๊ด
1: เอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ
1: ่
3: ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: ครับ
2: หมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ดโต๊ด
1: นี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
3: พี่โต๊ด
1: ว่า
3: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
4: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่โต๊ด
3: เดี๋ยวน้อง
1: มามามามาน
0: ี่ไหน
1: ตัวนี้เหรอ
2: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่โต
2: ๊ดหรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
0: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
1: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
0: ทำไมคะ
1: อ้าวดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
2: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
0: ใช
2: ่ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต๊ด
1: ไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
2: โอ้มันจะเพียว
4: จะได้แล้ว
2: นิดเดียวนิดเดียว
0: จะได้แล้ว
2: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปรากฏคาอยู่ท่านี้เฮ้ยน้องทำไม่ได้หรอ
0: ใช
2: ่หัวอุ้ยมันพลิกมาแล้วพี่โต๊ดเก่งมากเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อัศจรรย์มาก
2: แข็งแกร่งกว่าเราเยอะเลยนะพี่โต๊ด
1: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามผืนทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าจักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
3: มันน่าสนใจ
5: มากเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
0: สวัสดีค่ะ
5: ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
3: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
3: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
5: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลยโอ้ไม่ต้องแก
1: ะเลย
5: ไม่ต้องแกะค่ะ
3: แล้วแบบนี้กินได้ไงเหรอคะ
5: ลองให้ไหม
3: ลอง
5: ค่ะอ่ะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้างคนละข้าง
1: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
3: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
5: ได้ข้างเดียวแล้วแต่เลย
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: เยี่ยม
5: ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
3: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งหนูพี่โต
5: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆอะค่ะหย่อนใกล้ๆตัวมัน

0: ดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช
2: ่ใช่
3: แล้วมันกินหอยเข้าไปแล้วว่า
1: ใช
0: ่เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
3: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
1: เออแล้วรู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ
4: ่
1: ะ
4: เขามีจมูกไหม
3: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
3: อืม
0: ใช่เออแล้วแฉกแฉกนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
3: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างว่ะ
3: นี่ก็เป็นไปได
5: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
6: ต
3: ั
6: วใหญ่ๆนะ
3: เออหนูว่าแต่ดาวไม่ก
6: ินอันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
3: เอาเหร
6: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
3: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
3: เอาไว้ป้องกันป่ะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
6: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันป่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคานยังไงนะ
4: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะมีจุดสีขาวๆต่อ
7: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
8: เจอแล้ว
7: เจอแล้วหรอไหนดูดีแต่ละที
0: นี่ตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะแบบบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีชมพูมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
3: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
6: นี่ครับ
4: แล้วตอนนี้คือปาก
6: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
4: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
6: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงขอบคอของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
4: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
6: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
5: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่า
8: คร
5: ับเดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
7: ได้ครับผม
5: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
8: ตรงกลาง
5: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้ลูทวานนะคะลูทวานจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
0: ้
5: มๆนี่เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
8: อุ้ย
5: ไปจนถึง20แฉก
7: 20เยอะมาก
5: 20แฉกใช่ค่ะ
6: พี่ครับแล้วถ้าสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
5: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกออกมาขาเดียวใช่
0: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
5: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
3: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแขนใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอวัยวะเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
6: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
7: เหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตัวนี้มี1 2 3 4 5
4: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
7: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารน่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะแล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
0: ใช่
4: ปากมันอาจจะอ้า
0: แล้วแบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอ่ะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
6: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
3: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
0: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
6: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ยมาก
0: ินนะกินนะ
3: เฮ้ยอะไรอ่ะ
0: กินยังไงอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
7: รอลุ้นดูลุ้นดู
2: เฮ้ยจริงจริงยัง
0: ไม่พี่เลยพี่ต้นม
7: ัน
0: จะปล่อยให้หอยหอยจะตกดูแล้ว
5: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไงอ่ะ
0: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหรือพึบเข้าไปเลยค่ะ
2: เฮ้ยมันจะกินแล้ว
0: จะกินแล้วอีกนิดเดียวมันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี
2: ้เฮ้ยจริงด้วย
7: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเขาม
0: ันจะแกะหอยแล้ว
3: มันใช่สุญญากาศเข้า
5: จริงๆแล้วตอนนี้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
8: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพ่อดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
7: กินแล้วกินแล้ว
2: กินแล้ว
0: น่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี่ตูน
7: ใช่
2: ใช่ครับ
9: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water valve system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
10: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
11: ถูกต้องเลยค่ะแพลพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
10: อะไรเหรอคะ
11: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
10: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
11: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
10: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
11: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
10: ์สร้างสปอร์
11: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรามอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวและแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพุนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูลก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
10: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
11: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
10: ุณเชษขานี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
11: ใช่ค่ะ
10: เอามาทำอะไรอะคะ
11: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
10: คืนชีพ
11: ใช่ค่ะ
10: คืนไงอะ
11: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
10: ค่ะ
11: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
10: อือฮึค่ะ
11: อืมเวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำตัวค่ะ เหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
10: ค่ะ
11: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
10: เยอะเลย
11: ใช่ค่ะนี่ผักชี
10: ค่ะ
11: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
10: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
11: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ ต่อมาค่ะกระเทียม
10: ค่ะ
11: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
10: ใบกระเทียมเหรอคะ

0: โอ้โหคุณเช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ยาวเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอู้กระเทียม
0: โหกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้อง
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่อีกด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วพอจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
0: โหต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พอกับครูเช่ได้ชมกันด้วยนะคะ
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
1: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
0: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในแล็บซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พอขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
1: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
0: ใช่แล้วค่ะคุณเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่
0: หมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องสภาพเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซงตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
2: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับ
1: ไฟฟ้าสถิตภาค2
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
3: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว
0: ่
3: าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใครมีใครมั้ย
4: ผมว่าต้องเป็นพี่เคน
0: พี่เคน
4: เคยร่วมงานตอนเทปแรก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
5: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
5: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มีไม่ม
5: ี
0: อาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุก
5: พี่ออกัส
0: ถ
5: ู
0: กต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อยวันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่รับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
5: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
5: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
6: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
7: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี
6: ่เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
7: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
7: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
5: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไง แล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทะพิเศษ
6: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่กระทะพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันติดติดติดเปรี้ยๆนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแหละแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
5: แปะ
0: ยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอานะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเป๊ะปะเป๊ะปะนิดหน่อยนะเป๊ะปะนิดหน่อยนะเป๊ะปะนิดหน่อยนะเห็นยัง
8: เห็นไฟ
0: เห็นยังเห็นยัง
8: ไฟฟ
0: ้
8: า
0: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม
5: ค่ะ

0: และนี่แหละครับคือคำว่า discharge ก็คือมันเป็นการปลดปล่อยประจุออกมาแต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไง
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยเนาะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นเนี้ยคือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนาะแล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหม
1: ไอออนคล้ายๆกับไอรอนแมนป่ะคะ
0: ไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะที่การแตกตัวต่อเนื่องกันนั่นเองดังนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศของเราด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการท้าทายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมากนั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้าม
0: าวิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแต่ตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไหมพลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
3: แล้วของแข็งคร
0: ับ ดีมากอาจจะแช่งว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
3: ของเหลว
0: และก็มี
3: ของแข
0: ็งพลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แ
0: ตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทั้งบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง
1: ัดจะพุ่งเข้ามา
0: พุ่งเข้ามาอ่ะ

0: ว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
1: ันมีผล
0: มันดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
2: หรือว่ามันอ
1: าจจะเรียกว่าดูดเลย
2: แบบภายนอกได้มันก็เลยถ้าเรามาดูดแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
1: ใกล้เคียงละคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
2: ค่ะ
1: คือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคลายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมดแต่คราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่ามันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
2: อะไรคะ
1: นี่
3: เอ๊อาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
1: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่เลขาเลขาก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
2: มันเหมือนสว่างข
1: ึ้นเหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้น
2: ไหมไม่สว่าง
1: ไม่ไหม
4: บอกว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นเอางี้ปิดไฟเลยดีกว่ามาจะได้เห็นชัด

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ใช่เปิดไฟค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอ
0: ีย
1: ด
0: ละเอียดแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นแล้วดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรทั้งอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: งั้นให้การลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี้เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดสามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยนี่แล้วลองขยับไปบนๆล่างๆหน่อยระวังลูกของอาจารย์จะแตก น้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยล์ซึ่ง

0: จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่อให้เราดูว่าในตัวพวกเรามีประจุไฟฟ้า
0: ในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
2: เกี่ยวอะไ
0: รออกัส
1: เล่นเล่นตลก
0: ทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าอย่างนั
2: ้
0: น
2: ทำอย่าง
0: น
2: ี
0: ้โอ้มาถูกทางมาถูกทาง
1: โทรศัพท์
0: มาถูกทางมาถูกทาง
2: iPad
0: มาถูกทางมาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทางบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย
3: ์
0: สแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปรินทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชัน copy แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทางบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนาะเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งฟูบฟาบฟูบฟาบได้แล้วดูซิเป็นยังไงแหมวัดใดจุ๊บจุ๊บโอ้เปรี้ยงเปรี้ยงด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
4: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผมไอพี่เอลีนก่อน
2: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไร
2: ในการก๊อปปี
0: ้ก๊อปปี้มีส่วนไหนน้องบอสว่า
2: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ค่
2: ะเรามีตัวอย่างแล้วก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี
2: ้อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: นี่แอบใช้ของพี่ไอรีนนะพี่เซ็นเซอร์ถิงหยางมีไอเดียไหม
1: ไม่เป็นการโคลนนิ่งครับไม่เป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โหคือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
4: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องผิงหยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริง
0: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
2: ก็คือเหมือนเราวางไปแล้วมันน่าจะสแกน
0: โอ้นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
2: แล้วมันก็ทำเป็นแผ่นนี้
0: ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
4: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะงั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะฉะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษนี้ด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอีกครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: มันก็จะดู
0: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นประจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์นั่นเองเพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี้ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้มั้ยเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์ปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Site นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheet นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Site ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Site นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Site ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นๆที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Site นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Site นะคะ Google Site อันนี้คือวิธีที่1นะคะ Google Site นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Site Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Site เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Site ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Site ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Site ได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Site นะคะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Site อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Site ก็คือ1600พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมุติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์อุปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์อุปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหา

นะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์นุปอลลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรง Google รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะดันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสโปร่งใสคือมาเราจะไม่ได้เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โอปอบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โอปอเองนะคะอาจารย์โอปอทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โอปอเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์นุปอสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์ปออาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์นุปอบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะอาจารย์อุปก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่เลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์ปอมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โนปอบอกว่าอาจารย์โนปออยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โนปอก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โนปอขออนุญาตนะคะก๊อปปี้มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะเราปอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัว
ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะก็เป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์ปออยากใส่รูปอาจารย์ปอเองแสดงว่าอาจารย์ปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพอาจารย์ปอเองนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจารุปอจารุปอส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเราก็ copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้ค่ะมันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube นะคะสมมติอาจารย์ปอชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์บอกก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่อาจารย์ปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆเราก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์ปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์ปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียละกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์ปอขอใส่คร่าวๆละกันนะคะเป็นอาจารย์ปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์ปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์ปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะ
หน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะ

ราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์ปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์ปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะอยากใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปเข้าไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แก้ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่นะคะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าแล้วนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะนี่เรามีสองหน้าคือหน้าสองนะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์อุปกรณ์ใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อไหนหนึ่งเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะเราใส่กล่องแล้วเราเพิ่มว่าแผนที่นะคะแผนที่นี่ไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผนที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนะคะแผนที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผนที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทนี้วิธีการนะคะทำ Google Slide อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่อว่าอาจารย์โอปอลองดูสิ
อาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์โอปอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้สาธารณะนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่แล้วสังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่อ่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันนี้เราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะคะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์ปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนูโฮม about course นะคะ schedule แล้วก็ contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วเราไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขอจารุปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะจารุปอก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

ด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: 只鸡，呢啲鸡嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหแค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: อ่ะถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้น
5: ๆสีดำ
4: ใช่สีเส้นๆสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆมันเป็นสีดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆเส้นๆ
6: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
4: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
4: ัน ถูกต้อง
6: มันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
10: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงๆอะค่ะ
8: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
6: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
9: ทํา
6: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับมันยังงั้นด้วยครับ
8: ลงมาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
11: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
10: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตา
7: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลยอ่ะ
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะ

0: วันหนูติดปีกแล้วก็บินได
1: ้ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอค้างคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี
2: ้เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าค้างคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดค้างคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องค้างคาวกันค้างคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างใช่ไหมถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำค้างคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันค้างคาวก็มีหลักๆมีอยู่สองกลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกค้างคาวค้างคาวอะไร
5: แม่ไก
4: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
1: ่เพราะมันตัวใหญ่
4: ตัวใหญ่เท่าไหร่
5: แม่ไก่
4: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าค้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงค้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวค้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
5: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
4: พอเสียงไปกระทบเนี่ยไปใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของเขาจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
5: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
4: ใช
5: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
4: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
6: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
4: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่ไหมเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้
5: ได้ยินไหม
4: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
7: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็กดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
8: ไม่น่าเชื่อ ค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
7: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
9: 3ห้อง
7: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยน้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
10: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก่อน
11: ฮัลโหล
10: มันไม่เท่ากัน
11: ฮัลโหลฮัลโหล
10: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
2: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
5: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
2: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
7: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
10: โล

0: ตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดไต
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

0: เขาเจอแล้วอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงแถวแถวเขาอ่ะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอ่ะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
2: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ท็อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ท็อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
0: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
3: โอเคไหม
4: โอเค
0: โอเค
5: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่วาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: เราคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
4: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษ
6: แข็ง
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
6: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดู

0: มันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
1: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
0: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
2: ข
0: ้
2: างหน้า
0: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต๊อบขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
3: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
4: ังไข่
0: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับเย้เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
5: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
5: คิด
0: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: มองบนวิบินเอ็มเลย
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวง

0: อาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงนี่เราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
2: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
4: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
4: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่พอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
4: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย

0: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชั่น2อ่ะครับ
2: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชั่น2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
2: เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมอ่ะนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
2: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
2: เพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับ ก็ทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
2: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
2: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
2: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวจะ
1: สรุปให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทําให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
2: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
2: น
1: 315ถุงเนี่ย
2: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
2: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
2: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ อันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะไม่ได้ดับ2คมยิงปึ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
2: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
2: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
2: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
2: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
2: ค่
1: าใช้จ่ายขึ้นทันที
2: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่นี่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
2: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
2: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: ใ
1: ช่ทุกอย่างต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆไหมฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุด
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
1: ครับผม
2: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้ โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองหรือจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
2: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์1ชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
2: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
2: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี้ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเค้าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทำงานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบกับก่อการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
0: อ
1: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลแล้วเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพยัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไร

ามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยาง

มีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ลูกขาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟให้หน่อยครับ

0: คอยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดก็คือแสงที่เกิดจากก้นของห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนั่นหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาทีนะครับโอ้โห number 1สุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
1: คำถามระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จัก แต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นล่ะดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
0: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

0: ลองมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จะหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่า

0: อันทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับฟังเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับมังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากแหละครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
1: เอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่
1: เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะห่านกท่ากระต่ายท่าหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะ
3: เริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเอง
2: ในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นล่ะทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
4: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
2: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

ปลี่ยนเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็น

พลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: การราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซฟตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศ

ัญญาณแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJSA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะกูจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงษ์นะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากง
1: ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับมั้ยครับว่าม
1: ีเค้าก็
0: อากงมาจากไหนเนี่ยสูตรอ่ะ
1: เค้าทําเองน่าจะแต้จิ๋วของเค้าอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: แต่ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้งเนื้อ
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นใช้กัว
0: ใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มฮัลโลแล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขา
0: ลองขาหมูไปด้วยนะครับนอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวสามอย่างถ้าเหนียวก็ปลาอินทรี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่นอ๋อ
0: คือเราจะเอาทั้ง3ตัวนี้มารวมกัน
1: แล้วมันก็จะได้สัดส่วนก็จะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่าอันนี้เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกันหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้มีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้โหตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือประกาศแห้งปกติถ้าเป็นประกาศดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะชายอ่ะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช้กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดมันเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาแล้วขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับกัวไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่ขาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียว อร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากคนสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มแบบน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้ง40เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งที่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งที่ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมนเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งที่ศูนย์เจอแน่นอนครับ
2: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคือคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยโอ้โหของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๋า
3: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
2: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
3: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
2: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
3: 20บาท
2: เท่ากันหมดเลยเหรออ
3: ันนี้อันสลัด30อันนี้ใบบีทรูท
2: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะไรคะ
3: โลละ80บาท
2: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
3: 40ค่ะ
2: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
3: จอมบึงค
2: ่ะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโห่ส่วนอันนี้เป็น
3: น้ำมะม่วงหาว
2: น้ำมะม่วงหาวเหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะ
3: เดี๋ยว
2: หนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายๆได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม่
3: 10 บาท
2: สดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ
4: ่อ
2: ผู้ใหญ่ดีเลกสุริยะจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
4: ปลอดสารผลิตเองทำปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
2: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
4: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
2: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
4: อ
2: ยู่ได้เป็นปีเลยแพ็กเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
4: อมริก็45บาทครับ
2: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพ่อทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถูกขนาดนี้ อันนี้คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
5: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
2: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิโอ้เนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
5: ่
2: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำไว้ให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอ่านกระป๋องมาให้แบบนี้

0: โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมินจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกัน
1: อันนี้แม่วันละ500ชิ้นนะคะ
0: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
1: หมดค่ะ
0: เดี๋ยวมินขอชิมดีกว่า
1: ได
0: ้อันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
1: ปากท่อค่ะ
0: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
1: 5บาทค่ะ
0: 5บาท
1: ราคาจับต้องได้ค่ะ
0: นี่
1: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
0: หอมมันหวานกำลังดี
1: จ้า
0: อร่อยมากนี่สะบังงา
1: ทำสดทุกวันค่ะ
0: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
0: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
2: แม่ค้าหวานเลยนะแบบนี้หวานคนทั้งตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
0: เสียงหวานเนี่ยอุ๊ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
2: เป็นกุ้งข้องกระเซ็ดแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
0: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
0: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
2: สี่สิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็อันเล็กๆ25บาท
0: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้านบาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมลองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมลองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
4: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
5: ตอนเราเอาไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแต่ว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
4: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
5: สีเหลือง
4: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลย

0: ไหมฮะ
1: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
0: อ๋อแบบนี้
1: ค่ะแบบนี
0: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
0: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
1: ค่ะ
0: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้มาเก็บ
1: เอาไว้ก่อนค่ะ
0: อ๋ออ
1: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
0: แล้วทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะเราปลูกข้างล่างได้ไหม
1: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
1: เย็นๆ
0: อากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
1: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกา
2: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
0: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรง
1: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
0: ต้องพูนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: พูนแบบนี
1: ้ค่ะ15บาท
0: อ๋อแต่วันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
1: ค่ะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดๆดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
1: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอะ
0: เอาหรอ
1: เพราะว่ามันไอใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
0: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
1: ค่ะคล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันเลยนะครับ
2: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลุกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดนึงนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
0: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะ
1: ค่ะ
0: ดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
1: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
0: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
1: มันจะหอม
0: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
1: ใช่ๆอัน
0: นี้จะเอาแบบ
1: ออกน้ำผึ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
1: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
0: เวลาเราเอาไปนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
1: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
0: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
2: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
0: โปรยใส่เลยนะ
3: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
0: แล้วก็ขยับให้มัน
3: จะแน่นหน่อย
0: แน่น
3: ยกขึ้นเลยเออแบบนี้แหละ
0: ประมาณนี
3: ้ลำไฟ
0: ให้มันพอดีให้มันแผ่พอดีกัน
3: ยกเออ
0: นี่
3: เอามันตรงๆเอาใส่เลย
0: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
3: ขึ้นแล้วก็
2: สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3

0: 3นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
1: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
2: ครับ
1: นี่แหละมาจากการนึ่ง
0: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
1: เป็นแพรแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบนี
2: ้
1: ส่งขาย
2: อัน
3: นี้แบบนี้ละ
1: แผ่นละร้อยนี่เวลาคือบีเอาเอาไปต้มเอาอะไรก็แล้ว
3: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบๆใส่ในผ้าฟองแล้วก็เอาน้ำมัน
1: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้วแบบนี
2: ้ครับ
1: เขาก็มารับไปแบบนี
2: ้ครับ
1: โอเค
0: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับ
3: โอ้โหเก่งๆๆนี่มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
1: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับเจ็ต A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเจ็ต A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
5: หากพลา
2: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้เราก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือ
0: คิดแล้วก็ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จ
0: ี
3: ต
0: ูรูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ู
4: ปส
0: ัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์

0: ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
1: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
2: ฉลามอยู่ใน
3: ทะเล
0: ทะเลโต๊ะนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
4: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหนสองหลังครับ
5: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
6: ทุ่งนา
7: ทุ่งนา
0: ซาฟารีต้นนี้ครับ
8: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
9: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
10: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
11: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
12: อยู่ใน
0: สว
12: รรค
0: ์สวรรค์หน้า
13: ปลาสีแดง
14: ปลา
0: ปลาปลาอยู่ที
15: ่
0: ทะเลดาคง
16: ที่ใต้น้ำครับ
17: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำตัวนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
18: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
19: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้อมเมอร์ไม่ตอบเหรอ
20: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
21: สิ่งของอาชีพ
22: สิ่งของอาชีพ
23: ไม่ใช่
24: ส
23: ิ่
24: งของอะไร
25: สิ่งของอะไร
26: สิ่งของอะไร
0: เริ่มต้นครับ
27: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
28: ทหาร
0: ทหาร
29: หมวก
30: สีแดง
0: เป็นของใคร
31: ของดีนะทหาร
32: ทหาร
0: เอาอะไร
33: รถถัง
0: ของใครดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
34: ิทยาดา
35: วิทยาดา
36: วิทยา
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไร
37: วิทยุ
38: ดูดิเขา
39: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหาร
40: ทหารจักรวรรดิ
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ยง่ายมั้ยง่ายเนาะนะครับ
41: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัด

นะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย้ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชชู่ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่า

ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำแล้วเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาบึกกินอะไรครับปลาบึกกินเนื้อแล้วกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปนะครับเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียโคเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผม
มาดูทวีปที่สองครับยุโรปกับ North America America North America Italy ยุโรป Netherlands ยุโรป Haiti Haiti North America หรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลา North America Jamaica Jamaica King อังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับทีเชอร์อยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชอร์ลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับช้างยีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะแล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะเราลองมาดูครับพี่หมีสีขาไหมมีขาสีขาช้างก็มีสีขาจิราฟก็สีขากวางก็สีขาแรดก็สีขา
กระต่ายสีขา

0: อสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนทุกกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสีของไหนเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์ลิ้นจี่ตัว
1: กี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับ
2: 10ตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขาปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติที่เชื่อเปลี่ยนใหม่นะครับที่เชื่อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือ5ขาด้วย
0: มีขา5ขา
1: ธรรมดา
0: ข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
2: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกวางออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโตพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากวาง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

คนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็น PowerPoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถ

รางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนหลังไปได้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทาง

แล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจําทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจําทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจําทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจําทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจําทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจําทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจําทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจําทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสําหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่สองก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการ

0: จุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่แบบเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่แบบเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอัดนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี่ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลฟ์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดี มันเป็นยังไง

ไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับและเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนจากตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอะรู้ไหมว่าตลาดอะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะ

0: ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์แตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมินะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียเนี่ยผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

0: ต่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่ะนักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
2: Dtac
0: Dtac ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

วันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ่อพี่ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่ครีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: ปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าครับ
0: คนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะคะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็ จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราการอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกฉันนะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ครีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทํางานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์

0: ระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊ก3ตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟูออเลเซนเป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับได้แต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
0: คุ้นค่ะ
1: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
0: Application Layer ค่ะ
1: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็ทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันนี่นะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
0: การทำรายงานค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ก็คือคนนึงจะหาในเรื่องคนนึงเรียบเรียงก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
0: การทำความสะอาดค่ะ
1: ยังไงครับ
0: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
1: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีหมดกี่จังหวัดครับนั่น
0: 77ค่ะ
1: 77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
0: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะ
1: โอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
0: อำเภอ
1: แบ่งออกเป็น
0: ตำบล
1: แบ่งออกเป็น
0: หมู่บ้านค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผาเราจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าไอ้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
0: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
1: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของบริษัทในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
0: โมคคัลลานะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
0: สติปัญญา
1: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมี การยกย่องเป็นเรื่องทางด้าน
0: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
1: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกับไปกล่าวลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือ

0: ข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ข้าพระพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระคุณเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพสิชันนั่นเอง
1: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับ decomposition ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษาจาวานะครับ bin out ชื่อสุชานันสักร้อยบรรทัดหนูจะเขียน sysm bin out สักร้อยบรรทัดไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
1: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์เดเวลอปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
1: ปี3ค่ะ
0: เรียนที
1: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอปตักหรือดอชดา
1: ไม่แน่ใจ
0: โอเคงั้นการ pattern device นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏก็เห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอปตักหรือดอชดา
1: ใช้ตอปตักค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอปตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
1: ใช
0: ่ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
1: 1,000กรัมค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ1,000เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น1,000ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโล

0: เมตรก็วิ่งทั้งหมด
1: 1,000 เมตรค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
1: 1,000 แคลอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับอ่ะเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยิน เอกเจ็ดโทสี่ไหม
1: เคยค่ะ
0: เอกเจ็ดโทสี่คืออะไรครับ
1: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้เอกเจ็ดที่ไม้โทสี่ที่ค่ะ
0: ใช้ในไหนอ่ะ
1: ในโครงสี่สุภาพค่ะ
0: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่ได้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: เริ่มเลยจ้ะ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อค่ะ
0: อันนี้ก็โครงสี่สุภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่เอกเจ็ดทัวร์สี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณรินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกเจ็ดโทสี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งโทอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: คงสี่สุภาพ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมบิเนชั่น
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องโค้งสี่สุภาพเสียงหรือเสียงเล่าอ้างหนูแค่ว่าเป็นเรื่องของดีพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ออกที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคนะครับดีพะโลพูดถึงเมืองสองเมืองครับเมืองของพะโลกับเมืองของพระเบื้องพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเบื้องพระแพงท่องครับอ่ะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพะโลเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระพึ่งพระแพงนะครับแต่ว่าพระรอหล่อมากหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook Social ไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระพึ่งพระแพงเห็นพระรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยง2คนก็เลยถามพระพึ่งพระแพงพระพึ่งพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยพี่พอจะรู้ไหมเสียงย่อมยศใครทั่วล่าก็คือเขาอวยกันนะแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขื่อในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงเนาะเขื่อคือสัมมาบุตรที่สองนะครับสองพี่สองท่านนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่ออย่าได้ถามเผื่อเผื่อในนี้คือสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือพวกหนูอ่ะพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อคือคิดเอาเองแล้วกันพี่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยงสองคนหนูทำไงนะ
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตางไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่าง2 3 2 3 3 3ก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พระรอนะครับพอเดาได้ไหมในเมื่อ2เมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นยังไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล
0: ่
1: าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทร4นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับแพทเทิร์นในคอนดิชัน
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึง องค์ประกอบ4อั

4อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวแล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attention

0: ที่เราสนใจนะครับตัว attraction เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ attraction encapsulation inheritance แล้วก็polymorphism เนาะนะครับตัวนี้นะครับตัว abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้เมธอดหรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่parameterให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่ parameter อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า abstraction นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆแล้วก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่หนึ่งอันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมีสี่แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attraction
1: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นจดกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attention นะครับ attention ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
1: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
1: ลพบุรี
0: ทำไมเอ่ย
1: เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้
0: ลพบุรีเนาะโอเคนะนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนันว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5ได้เท่าไหร
1: ่ก็จะได้1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้10แล้วก็10บวก5ได้15ค่ะ
0: โอเคแค่1ถึง5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1บวกกันจนถึง10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
1: มีสูตรค
0: ่
1: ะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1บวกกันถึง10แทน n
1: เป็น10ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
0: ออกมาเป็น
1: 55ค่ะ
0: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1บวก10 1บวกกันถึง10 1บวกกันถึง100ก็แทนค่า n เป็นนั้นเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1บวกกันถึง100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักอุเฮตานเนาะ
1: ค่ะรู้จักค่ะ
0: อุเฮตานเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะใครโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัวสี
1: ฟ้า
0: เนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้แอตแทชั่นก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันไรหญิงสาวก็ถูกงูกัดตาย ก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูก

0: ไปนะเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่สองเก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่สามไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อที่จาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนที่หนึ่งก็วางเท่ากระดูกชายคนที่สองก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่สามก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: มานะครับแต่พระวิกรมาทิตไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ
0: ่
1: อแม่
0: พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่หนึ่งที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได
0: ้อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่สองก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่สองซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction กันถึงก็บอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นอโศก
0: แล้วก็
1: ถูกจับ
0: ถูกจับวนไปวนมานะครับ attraction ก็ประมาณนี้
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อนค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition attraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนันเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค
0: ่
1: ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของโฟลชาร์ตจำโฟลชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟลชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟลชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างมาได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ binary tree แล้วก็ sorting
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการเนาะนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนันยกตัวอย่างสักอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนันเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นอยู่หอไหม
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัติไหม
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเหลี่ยมเนาะอ่ะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่สองจะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่สามปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่สี่ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกมั้ยที่อยากจะโชว์
1: การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานกินเนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัดกะเพราผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้น้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสดุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสดุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนๆนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดิสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตนนคราชนะครับก็พันเขาพัสดุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนได้อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดชั่วยาพานะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอักษรก็พานางอักษรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอักษรไปน้ำอมฤตก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างเดียวแต่มีอสูรอยู่ตนนึงปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะพอทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจันทร์
0: ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจัน
0: นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็มีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ราไปปิดวาล์วน้ำก่อนแล้วค่อยมาซ่อมค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้ออันไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแน็กนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแน็กพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบงทาสีแล้วก็แปรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แปรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกลียงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียน

การสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Sites นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheets นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Sites ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Sites นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Sites ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นๆที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Sites นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Sites นะคะ Google Sites อันนี้คือวิธีที่1นะคะ Google Sites นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Sites Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Sites เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Sites ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Sites ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Sites ได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Sites เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Sites อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็

ลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Size ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนะคะเราก็จะได้หน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์อุปก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์อุปนะคะนะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์อุปกรณ์ลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรง Google รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะดันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสโปร่งใสคือมาเราจะไม่เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โนปอบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โนปอเองนะคะอาจารย์โนปอทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โนปอเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์อุปสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์อุปอาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์อุปบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะอาจารย์อุปก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบ

แบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่นะคะเลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์นุปอมมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์นุปอมบอกว่าอาจารย์นุปอมอยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์นุปอมก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์นุปอมขออนุญาตนะคะ copy มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะบอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์นุปอบอกว่าอาจารย์นุปออยากใส่รูปอาจารย์นุปอเองแสดงว่าอาจารย์นุปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพอาจารย์นุปอเองนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจารุปอจารุปอส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเรา copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้มันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube นะคะสมมุติอาจารย์อุปอชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์อุปอก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว

ัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่จารุปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆเราก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์อุปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์อุปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียแล้วกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์ปอขอใส่คร่าวๆแล้วกันนะคะเป็นอาจารย์ปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนๆเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์นุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์นุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์ปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์ปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะอยากใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปเข้าไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยแต่เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่นะคะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าแล้วนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะนี่เรามี2หน้าคือหน้า2นะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์อุปอใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะ

ตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อหน่อยนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะสมมติเราใส่กล่องแล้วเราเพิ่มว่าแผ่นที่นะคะแผ่นที่นี่นะคะไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผ่นที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนะคะแผ่นที่ก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผนที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทเนี้ย วิธีการนะคะทำ Google Site อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่อว่าอาจารย์โอปออ่ะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์โอปอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้เป็นสาธารณะนะคะเราก็กดสิ้นนะคะเราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่แล้ว สังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่อ่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันนี้เราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะคะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์ปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนู Home About Course นะคะ Schedule แล้วก็ Contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขอจารุปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะ

มีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอลนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอลสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะจันทร์อุปกรณ์ก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวัน

ุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับ
1: ไฟฟ้าสถิตภาคสอง
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: เฮ้ยจำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
2: นักพี่เคนหนูรู้
0: มีใครมา
3: ผมว่าต้องเป็นพี่เคน
0: พี่เคน
3: เคยร่วมงานตอนเทปแรก
0: ไม่ใช่
2: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
2: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มีอาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุกต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อยวันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
2: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
2: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
4: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
5: ประตูไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประตูไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี
4: ่เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
5: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
5: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันมีการถ่ายเทปแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
2: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไ
0: ง
2: แล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทาพิเศษ
4: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่กระทาพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันติดติดติดเปรี้ยนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแหละแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น

0: ได้ยินเสียงอะไรไหม
1: แปะ
0: แปะ ยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์ลองอีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอาแล้วนะพร้อมยังลองอีกทีได้ยินเสียงเปะแปะนิดหน่อยนะเปะนิดหน่อยนะเปะนิดหน่อยนะเห็นยัง
1: เห็นไฟ
0: เห็นยังเห็นยังจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม
1: ค่ะ

0: และนี่แหละครับคือคำว่า discharge ก็คือมันเป็นการปลดปล่อยประจุออกมาแต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไง
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยเนาะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นเนี้ยคือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนาะแล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้สิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหม
1: ไอออนคล้ายๆกับไอรอนแมนป่ะคะ
0: ไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะคือการแตกตัวต่อเนื่องกันนี้เป็นนั้นเองดังนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการทะคายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมากนั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้าม
0: าวิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแตะตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กๆเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไห
1: ม
0: พลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
3: แล้วของแข็งคร
0: ับ ดีมากอาจจะแทนว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
3: ของเหลว
0: และก็มี
3: ของแข
0: ็งพลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แ
0: ตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทั้งบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง ะ
1: มันเลยพุ่งเข้ามาม
0: ันเลยพุ่งเข้ามา
4: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
0: ันมีผลมีผล
4: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
1: หรือว่ามัน
0: อาจจะเรียกว่าดูดเลย
1: แบบภายนอกได้มันก็เลยถ้าเรามาโดนแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
0: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
1: ค
0: ือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคลายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมดแต่คราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่า มันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
1: อะไรคะ
0: นี่
2: เอ๊อาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่เลขาเลขาก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันเหมือนสว่างขึ้น
0: เหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้น
1: ไหม
0: ม
1: ีกับพิษ
0: ไม่ปะ
1: มันว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเอายี้ปิดไฟเลยดีกว่า
1: ปิดไฟ
0: มาจะได้เห็นชัดๆ

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ใช่เปิดไฟค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอียด
0: ละเอียดแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรสักอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: งั้นให้การ์ดลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการ์ดปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี้เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยนี่แล้วลองขยับไปบนล่างๆหน่อยระวังลูกของอาจารย์จะแตกน้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
3: เพื่อให้เราดูว่าในตัวพวกเรามีประจุไฟฟ
0: ้
3: า
0: ในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
1: เกี่ยวอะไร
0: ออกการ์ด
1: เล่นเป็นตะโล
0: ทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้น
1: ทำอย่างนี
0: ้โอ้มาถูกทาง
1: โทรศัพท์
0: มาถูกทาง
1: iPad
0: มาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทั้งบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย์
1: เครื่องแอปเปิ้ลวินโดว์
0: สแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปรินทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัตินึงที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชัน copy แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทั้งบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งโฟฟ้าโฟฟ้าได้ละดูซิเป็นยังไงแน่หวัดเดย์จุ๊บๆโอ้เปรี้ยงๆด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
2: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผมให้พี่เอลีนก่อน
1: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไร
1: ในการก๊อปปี
0: ้ก๊อปปี้มีส่วนไหนน้องบอสว่า
1: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ค่
1: ะเรามีตัวอย่างเราก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์แอบวาดให้เราอยู่ในนี้
1: อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของตัวมัน
0: นี่แหละแอบใช้ของพี่ไอรีนนะพี่เซ็นเซอร์ทิ้งอย่างมีไอเดียไหม
3: มันเป็นการโคลนนิ่งครับมันเป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โหคือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
2: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องพิงหยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริง
0: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
1: ก็คือเหมือนเราวางไปแล้วมันน่าจะสแกน
0: โอ้นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
1: แล้วมันก็มาทำเป็นแผ่นนี้
0: ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
2: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะฉะนั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษนี้ด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอีกครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็จะดู
0: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

0: แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นบรรจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์ได้เพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี้ยอาศัยหลักของไฟฟ้าถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้ไหมเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ม
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้ครูเช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงเนี้ยเขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะครูเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับบอกง่ายเลยขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับสมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออกขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนๆแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
3: น้ำกะปิ
2: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
3: กะปิติบ
2: กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่ไหม
3: เป็นยาเรียกราก
2: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรากก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้นมันแรงรากนะหลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
3: 45 วัน
2: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ75-80วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคลุงผมขอหน่อยโอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
3: แกะออก
2: เนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
3: เดินเต็ม
2: อ๋อถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันเท่าไหร่กิ่งพันละเท่าไหร่ฮะ
3: 100
2: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่ไหมลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
3: ได้
2: นะเรียบร้อย
4: ภัตตาคารบานทุง
0: อ๋อเขาใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะ
1: ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
0: ดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกัน

0: ในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
1: แบ่งออกเป็น2 ส่วนยังไงหรอคะ
0: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่1ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบแม่สายเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2 ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะแบบนี
1: ้โอ้โห
0: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2 ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโตพลาสม์ค่ะ
1: แบ่งยังไงคะ
0: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
1: เป็น2เซลล์แล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได
1: ้โหแบบนี้ถ้าเกิดแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โหสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
1: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธรักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นก็คือพวกในยีสต์กับไฮดราค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดรานี่นะคะถ้าไฮดราตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
1: มีหนอออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2 ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหนอค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหนอเจริญจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และหนอก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัตโทสปอร์ค่ะ
1: บัตโทสปอร์
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนอก็จะเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
1: อะไรอะคะ
0: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่า regeneration เราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: ว้าวดาวทะเล
0: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิโมนีอ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
1: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพอเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: ิ่มอีกไหมคะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรงน
1: ี้เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะ
0: วันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: โหได้ไม่เยอะมากเลยพี่โต
1: ๊ดเอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: เกือ
2: บหมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ดโ
1: ดนนี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
2: พี่โต๊ด
1: ว่า
2: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
4: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่โต๊ด
1: มา
0: เฮ้ยไหน
1: ตัวนี้เหรอ
2: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: แต่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่โต
2: ๊ดหรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
0: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
1: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
0: ทำไม
1: อ่ะดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดอย่างนี้เนี่ยลองหันไปดูสิ
2: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
0: ใช
2: ่ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต
1: ๊ดไม่เขาแข็งแกร่งที่บอกแล้ว
2: มันจะพลิกแล้ว
1: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
2: มันน่าสนใจ
5: เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
6: สวัสดีค่ะ
5: ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
2: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
2: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
5: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลย
1: ไม่ต้องแกะเลย
5: ไม่ต้องแกะค่ะ
3: แล้วแบบนี้กินได้ไงเหรอคะ
5: ลองให้ไหม
3: ลองค่ะ
5: ทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้างคนละข้าง
1: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
3: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
5: ได้ค่ะแล้วแต่เลย
0: นี่ไงเสร็จแล้วค่ะ
1: เยี่ยม
5: ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
3: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งดูพี่โต
5: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆอ่ะค่ะหย่อนใกล้ๆตัวมัน

0: ำลังกระดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช่ใช่
2: ไหมมันกินหอยเข้าไปแล้วว่ะ
1: ใช
0: ่เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
2: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
1: เขารู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ่ะ
3: เขามีจมูกไหม
2: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
2: อืม
0: ใช่แล้วแฉกนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
2: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างว่ะ
2: นี่ก็เป็นไปได
4: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
5: ต
2: ั
5: วใหญ่ๆ
2: หนูว่าแต่ดาวไม่ก
5: ี่อันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
2: เอาเหร
5: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
2: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
2: เอาไว้ป้องกันป่ะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
5: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันป่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคานยังไงนะ
3: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะมีจุดสีขาวๆต่อ
6: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
7: เสร็จ
6: แล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอไหนดูดีแต่ละทีม
0: ตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะแบบบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
2: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันจะเป็นส่วนหัวค่ะ
5: นี่ครับ
3: แล้วตอนนี้คือปาก
5: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
3: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
5: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงขอบๆของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
3: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
5: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
4: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่
6: า
4: เดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
6: ได้ครับผม
4: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
7: ตรงกลาง
4: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้ลูทวานนะคะลูทวานจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
0: ้
4: มๆนี่เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
2: ไปจนถึง
4: 20แฉก
6: 20เยอะมาก
4: 20แฉกใช่ค่ะ
5: พี่ครับแล้วถ้าสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
4: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็ออกมาขาเดียวใช่
0: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
4: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
2: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแถมใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอวัยวะเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
5: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
6: เหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตัวนี้มี1 2 3 4 5
3: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
6: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารน่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะแล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
0: ใช่
3: ปากมันอาจจะ
0: แล้วแบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอ่ะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
5: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
2: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
0: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
5: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ยมาก
0: ินนะกินนะ
2: เฮ้ยอะไรอ่ะ
0: กินยังไงอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
6: รอลุ้นดูลุ้นดู
7: เฮ้ยจริงจริงยัง
0: ไม่พี่เลยพี่ต้นมันจะปล่อยให้หอยจะตรงดูแล้ว
4: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไง
0: หนูว่ามันน่าจะอาปากหนูพึบเข้าไปเลยค่ะ
7: เฮ้ยมันจะกินแล้ว
8: จะกินแล้วอีกนิดเดียว
0: มันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี
7: ้เฮ้ยจริงด้วย
6: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับถ้าเขาม
0: ันจะแกะหอยแล้ว
7: มันใช้สุญญากาศเข้า
4: จริงๆแล้วตอนนี้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
0: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพ่อดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
6: กินแล้วกินแล้ว
7: กินแล้ว
8: น่ามหัศจรรย์มากเลยค่ะพี่ตูน
6: ใช
7: ่ใช่ครับ
9: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
10: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
11: ถูกต้องเลยค่ะแพลวพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
10: อะไรหรอคะ
11: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
10: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
11: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
10: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
11: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
10: ์สร้างสปอร์
11: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรามอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพุนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูลก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
10: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
11: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
10: ครูแช่ขานี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
11: ใช่ค่ะ
10: เอามาทำอะไรนะคะ
11: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
10: คืนชีพ
11: ใช่ค่ะ
10: คืนไงอ
11: ่
10: ะ
11: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
10: ค่ะ
11: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
10: อือฮึค่ะ
11: อืมเวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
10: ค่ะ
11: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
10: เยอะเลย
11: ใช่ค่ะนี่ผักชี
10: ค่ะ
11: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
10: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
11: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ อ่ะต่อมาค่ะกระเทียม
10: ค่ะ
11: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
10: ใบกระเทียมเหรอคะโหปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
11: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด-19กัน
10: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
11: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
10: ค่ะ

0: โอ้โหใช่ค่ะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ยาวเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอุ๊กระเทียม
0: โหกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้อง
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่ด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วเราจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
0: โอ้ต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พ่อกับครูเช่ได้ชมกันด้วยนะคะ
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
1: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
0: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในแล็บซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พอขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
1: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
0: ใช่แล้วค่ะครูเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่
0: หมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เฮ้ย
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โฟโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์

0: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อ่ะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

นี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อย

ล้วค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยเราจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบแปะลงไปเลยฮัลโหลเสร็จแล้วนี่เลยคือหมวกที่พี่โบจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อเราเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะนี่พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกครั้งนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบ๊ทต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบ๊ทใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

จิ๊กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดเสียบไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: บรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้ง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชั่นแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น pulse jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
2: นี่คือเวอร์ชันแรก
4: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
4: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
4: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย
4: ครับผม
2: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
4: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
2: ้
4: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงนี่มันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
2: 315ถุง
4: 315ถุง
2: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
4: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
2: ครับผม
4: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
2: เรื่อยๆคือจะเหมือนจะเป๊ะเลย
4: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
2: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
4: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวจะ
2: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
4: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
2: ึ้
4: น
2: ไอ้315ถุงเนี่ย
4: ครับ315ถุงเนี่ย
2: เป๊ะเลย
4: เป๊ะเลยครับ
2: โอเค
4: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
2: ม
4: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
2: นะมันไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
4: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
2: ครับ
4: ประหยัดพลังงานครับ
2: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
2: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะไหมฮะ
4: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
2: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
4: ตัวกินไฟครับ
2: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
4: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
2: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
4: เป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
2: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
4: ครับ
2: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: ใ
1: ช่ทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆไหมฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะเกาะเสร็จก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
2: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้อันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
2: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์1ชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
2: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
2: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้
1: นะครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: อืมที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชั่น1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายๆว่าเวอร์ชั่น2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชั่น2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชั่น1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
2: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: ละครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่

0: ครับ
1: นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
0: ครับ
1: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
0: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
1: อ
0: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
1: ์
0: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
1: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
0: ใช่ครับ
1: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทยคร
1: ับ
0: ผม
1: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
0: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผลิตเองในเมืองไทยทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
1: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
0: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
1: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียเหม
0: ือ
1: นกับว่าผู้คนจะใช้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้องคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
0: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
1: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
0: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
1: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
0: ้โอเคครับ
1: นะฮะ
0: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่างนี้
1: อะไรอย่างนี้
0: ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินด
1: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ได้เลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: าสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์สนุกๆกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอท
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดนั้นเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เพราะใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก

0: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
1: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
0: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
1: โอ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากตัวไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมุติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกดื่มสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะดังนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
11: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วคลื่นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้ว15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกการกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: ก็คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้อง2คนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับ

ราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: อย่าเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบๆส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟหน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่าง

0: แบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนั่นหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาทีนะครับโอ้โห number 1สุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
1: คำถามระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
2: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณ

สมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

0: ลองมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จักหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้าตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับตั้งเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากล่ะครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
1: เอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่
1: เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะ
3: เริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเอง
2: ในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรา

0: มองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องกล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
0: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Huh?

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV